0: กับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา 3-0 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือปน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8 นาฬิกาวันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
3: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันถือก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกตะยุตัมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศ
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
4: นายปกรณ์นินปัตภัณฑ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
5: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางอาชัยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆ
1: มหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่ เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาพ

0: ดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3 บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอ2แควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต
1: ่
2: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2 ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2 รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนรวม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5 อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
0: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก

0: หรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
1: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
0: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกเผชิญสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลชนิดทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนับเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026จริงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรชวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจริอนันตนการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้ว แต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัตนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
3: 1 นาทีกับกปท. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาทย์มอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากประ

0: Radio Freshen Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออื
4: มไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: แล้วจะทำผมมาอย่างนั้นนะ
2: เอ็งชอบไอ้นั่นเราว่าให้ซะ
1: นี่อย่าพูดอย่างนั้นสินะเราไปเป็นขี้ข้าเมื่อไหร่ถึงจะไปชอบมันต้องแบกก็หามเมื่อไหร่ต้องไปตักน้ำมาล้างตัวให้มันให้เข้าใจมา
2: ชักลิ้นห้อย
1: ต่อไปเนี่ยก็จะต้องถ่ายเทถ่ายหนักถ่ายเบาให้มันเองกับเพื่อนนะ
2: ผมหลายถ่ายแล้วกันนะ
1: ใช่
2: ใช่
3: แล้วแกยอม
1: นะไม่มีทางนะผม
2: ใช่แล้ว
1: ผมไม่ยอมหรอก
2: ไม่มีทางเรารับใช้เฉพาะคุณชนกับคุณแม่เท่านั้นมันเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู
1: ้
2: แล้วจู่ๆจะให้เป็นนายเรา
1: ไม่ไปไม่ได้ไม่รู้อยู่ๆมันสั่งข้าวเหนียวชน
3: ควรจะเป็นอย่างนั้นตอนนั้นฉันแค้นจะฆ่ามัน
2: ไอ้เด็กเปรตนั่นก็ไม่เบานะมันหนักทีเดียวน้อยเอาปืนมาขู่เราได
1: ้ชัดๆๆๆมาปืนอย่างไหนวะนี่เองไม่ต้องห่วงหรอกว่าแสบ
2: ทำไมวะส
1: ลินเล่าก่อนรู้หัว
2: นี่ก
1: ็ไอ้หนูผีนั่นน่ะมันจะต้องถูกข้ากระทืบสั่งสอนมันจนได้ไม่ต้องห่วงนะ
2: ดีถ้าก็กะอยู่แล้วต้องหาเรื่องกระทืบมันให้ได้ที่เธ
1: อนี่คุณเด่นคุณเด่นจะโกรธคุณแม่คุณชนจริงๆหรอครับ
3: ฉันไม่โกรธนะแต่ก็ไม่พอใจ
1: แม่ผมไม่อยากคิดจังนั้นเลยนะคุณแม่เองก็ไม่เต็มอกเต็มใจอะไรนักแต่ว่าขัดคุณหน้าไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกเลยปล่อยให้เป็นเรื่องของคุณหน้าคนเดียวหน้าบึ้งขึงเครียด
2: ใช่ครับใช่คุณเด่นนะอย่าโกรธเลยครับยังไงแล้วก็เข้าไปในไล่เหมียนเดิมนะฮะ
3: ฉันต้องเข้าแน่นะ
2: นั่นนี่ฮะ
3: แต่ไม่ใช่เวลานี้
2: อ้าว
3: ต้องทรมานใจไส้เข็ด
1: ถอดราสงสาร
3: สองคนน้าหลานนั่นจะต้องรู้สึก
1: ใช่ใช่
3: เมื่อไม่มีฉันเข้าไปในไร่
1: ใช่
3: จะรู้สึกว่าว้าเหวอ้างว้างหงอยเหงาเหมือนมีแค่น้าหลานสองคนในโลกฉันจะทรมานจิตใจจนกว่าสองน้าหลานจะสำนึกกราหัวว่าฉันนี่แหละคือมิตรที่ดีที่สุดของเขา
1: ใช่ครับแต่ผมว่ายังไงก็เอาแค่เคาะพอหอมปากหอมคอผมเชื่อว่าคุณแม่และก็คุณน้าคงจะต้องรู้สึก
2: ใช่แล้วใช่มันต้องแก้ล้ำกันมั่งอย่างนั้น
1: เอ็ดดัง

0: กินยังไงกันวันยันหมดเลย
1: หมด
2: คนแล้วคุณบ้าหายบ้าพักที่เรือนไหน
3: ฮะคือเหล่าครับคุณแม่ไม่สนใจแหละทักอย่าง
0: ดื่ม
3: คุณชอนเป็นคนสั่งทั้งนั้นให้เอาไปพักที่กระท่อมว่างเป็นที่พัก
0: เมาแล้ว
2: สาวแก
3: เนี่ยเมา
2: หลังจากที่อกหักมาแล้วครั้งหนึ่งเลยไม่มีผู้ชายคนไหนมาสนใจ
3: ใช่
2: เมื่อพบหนุ่มแปลกหน้าเลยคิดที่จะสร้างจุดสนใจแล้วมั้ง
0: โอ้ยอย่าหันไปทางร้อนเนี่ยทำไรนะครับรวดเร็วกันงั้นเลยครับพอเห็นหน้าปุ๊บชอบใจปั๊บเลย
3: นี่บอกให้นะทราบเพื่อนรักเออเพื่อนรักกับเพื่อนรัก
0: เพื่อนรัก
3: หน้าก็ไม่เห็น
0: เนี่ย
3: โคลนทั้งนั้นถ้าครอบเข้าไปได้ยังไงแล้วก็หน้าตาเหมือนสังทองหน้าผีแหละครับทำไง
0: มาวิ่งน้ำป่าแตกกันทั่ว
2: พวกสาวแก่ขึ้นคานอยากหาผู้ชายปลอบใจไว
3: ้ก็คนระเด่นปล่อยให้อ้างว้างวิเวกวิโหเวทำไมจัดการนั่นเองครับ
0: เนี่ย
3: การแหละ
2: เรื่องนั้นเรนไม่ยากนะ
0: เนี่ย
2: สาวแก่อารมณ์เปลี่ยว
3: ใช
2: ่แต่ปัญหามันอยู่ที่คุณแม
0: ่อ้าว
2: ถ้าฉันเกิดไปมีอะไรกับคุณนาคุณแม่คงไม่เล่นกับฉันด้วยส
0: ิยุ่งยากอะไรกับผู้ยายคุณแม่รู้สิครับคุณเด่น
2: ช้างตายทั้งตัวใบบัวมันปิดยากนะ
3: ปิด
2: ระยะแรกๆนะอาจไม่รู
0: ้
2: ต่อไปไม่นานจะต้องรู้เพราะว่ากริยามันฟ้
0: อง
2: แล้วอาจเกิดการหึงหวงขึ้นมาฉันก็จะต้องพลาดหวังจากคุณแม่เพราะอย่างนั้นฉันต้องการคุณแม่ก่อนเสร็จแล้วก็คุณนะถ้าแบบนี้ฉันจะได้ทั้งสองคนไง
0: เทครัวเลยว่างั้น
3: จะเป็นพยาน
2: เรื่องนี้พักไว้ก่อนนะ
0: เอ
2: าเรื่องไอ้บ้านนั่นดีกว่า
0: เอาว่าง
2: บอกตรงๆว่าฉันสังหรณ์ใจว่ามันจะเป็นมารหัวใจขัดขวางความสุขของฉันเพียงแค่เห็นมันก็เกิดอะไรๆขัดขวางความคิดของฉันพังพินาศไปหมดแล้วถ้ามันอยู่ในไร่ยังคิดดูมันจะไม่เป็นศัตรูความต้องการของฉันทีละ
0: แล้วคุณเด่นจะคิดยังไง
3: นั่นสิน
2: ายสองคนคอยเป็นหูเป็นตาให้ฉันหน่อยสิ
3: ฮ่าได้ครับได้
2: ฉันจะมีรางวัลให้อย่างงามนะ
3: แหมเป็นมงคลนะฮะ
2: วันนี้เอาไปคอร์บายนะ
3: อุ้ยโอ้โหนี่พอพูดก็ได้
0: ไม่ต้อง
3: อะไร
0: กันเอาไม่เอาไม่อย่า
3: ชื่นใจ
2: ไม่เอาใช่ไหม
0: แหมเวนบอกไม่เอาฉวยหมักฉันไอ้แสบ
3: คือดอมไม่ก่อนมีสีม่วงนี่หวานนี
2: ่เอ็งจะได้มากกว่าสีม่วงนะถ้าช่วยฉันจนสำเร็จ
3: จับแบบนี้แล้วก็อุ้ยบอกมาเลยฮะจะทำให้ทำอะไรบอกมาเลยฮะบอก
2: คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของคุณน้ากับคุณแม่ทุกฝีก้าวนะ
3: ฮะ
2: พร้อมทั้งไอ้บ้านนั่นด้วย
3: ไอ้บ้านนะฮะ
2: ครับ
3: โอ้ย
2: แล้วก็พยายามทำให้มันไปให้พ้นจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น
3: นะสบายครับไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วง
2: ให้เร็วที่สุดนะ
3: อ๋อแน่นอนเลยแน่
0: สบาย
3: แน่นอนผมไม่ชอบขี้หน้ามันอยู่แล้วทั้งขี้หน้าขี้ตามันเนี่ยไม่ชอบมัน
0: ไม่
3: ปลดใจสักนิดนะผมสองตัวเอ้ยสองคนต้องเคียมกระเด็นไปจากไล่เนี่ยไม่ช้านี
0: ่
3: เรื่องอะไรจะไปเป็นขี้ข้าวจริงไหมวะซ่าฮะ
0: โอ้จริงจริง
2: อ
0: ่
2: ะดีแล้วเมื่อเราตกลงกันได้น
3: ะ
2: เรากินกันไปคุยกันเรื่องสบายๆดีกว่านะ
3: กินมานาน
2: นะ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อก

0: อย่างเงี้ยพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปตามประสาเพื่อนมนุษย์จะปล่อยให้เป็นอะไรไปหรือขับไล่สายส่งในเวลานี้ออกจะใจจืดใจดำไปหน่อย
1: เราไม่ใช่เจ้าของสถานที่ก็ออกจะลำบากสักหน่อยละค่ะ
0: จี๊ดต้องช่วยฉันหน่อยนะ
1: จะให้ทำอะไรคะ
0: แอบดูแลเขามั่งจัดการเรื่องอาหารให้บ้าง
1: ได้ค่ะ
0: มันอาจจะไปดูได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวต้องเอาใจเจ้าของบ้านเขาหน่อยไม่งั้นเขาเฉดหัวออกจากบ้านจะกลายเป็นหมาหัวเน่า

0: อุ้ยปวดไปหมดทั้งตัวเลยโดยเฉพาะตรงแผลถูกยิงที่ขาอ่อน
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเทพธิดาลาวัน
3: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
4: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

านผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness is our happiness,
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabi
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
7: Mass FM ร่มธรรม

0: ับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะรายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่มีใครบางคนที่ให้กำลังใจและเชื่อว่ากำลังใจนั้นคือสิ่งที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปที่สำคัญมากกว่าคงเริ่มมาจากกระบวนการความคิดความคิดนับเป็นพลังที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับตัวเราเองนะคะบรูซลีนักแสดงระดับโลกเคยพูดว่าการเป็นเจ้าของสิ่งใดก็ตามเริ่มต้นที่พลังความคิดดังนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนทัศนคติระดับความคิดของตัวเองโอลิเวอร์เวนเดลโฮมซึ่งเป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันเคยบอกว่าพลังความคิดของเราไม่ได้ถูกขยายตัวโดยไอเดียใหม่ๆจะไม่มีทางกลับไปสู่ขนาดเดิมได้แล้ววันนี้ล่ะคะความคิดของคุณมีพลังมากน้อยขนาดไหนบางทีมันอาจจะกำลังสะสมขยายตัวจากไอเดียที่เริ่มต้นในวันนี้ก็เป็นได้แล้ววันนี้พอมีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะกับการไม่จมปลักในความคิดเดิมๆอาจจะเพิ่มไอเดียใหม่ให้คุณก็เป็นได้นะคะจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM อยู่ด้วยกันที่นี่ต่อไปนะคะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: เรื่องของความเฮงนั้นทุกคนมีอยู่เท่าๆกันไม่มีใครที่จะประสบโชคดีอยู่ตลอดเวลาและไม่มีใครที่จะโชคร้ายตลอดเวลาทั้งโชคดีและโชคร้ายเป็นวัฏจักรของมนุษย์ทุกๆคนเมื่อโชคดีมาถึงถ้าคนไม่อาศัยความเก่งมาช่วยไว้ก็หมดโอกาสที่จะรับโชคนั้นคนเก่งจึงเป็นคนที่สามารถจะตักตวงผลประโยชน์ออกมาได้สูงสุดในจังหวะที่เหมาะสม
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053 240 745
4: 240 777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวันหอมนุ่มอร่อยซาซากิเชียงใหม่สาขามีโชคพลาซ่าซาซากิเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7:30จนถึงทุ่มครึ่งอยู่ตรงข้างร้านรองเท้าชูสแฟชั่นซาซากิสาขามีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
3: ่การเวลา
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
3: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
3: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงเทพน้ำใจ เกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สู
3: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
2: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Your happiness, our happiness. Mass FM. Your happiness, our happiness.

อาสาสมัครคืองานที่เปิดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือสังคมค่ะทั้งยังทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพิ่มแรงบันดาลใจให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดค่ะเช่นกรณีของมิเชลซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องใช้สำนักงานในแถบชานเมืองบอสตันนะคะมิเชลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและในทุกๆวันหลังเลิกงานเธอก็ต้องการการพักผ่อนเสมอค่ะเธอนั้นได้มุ่งหน้าไปที่สำนักงาน YMCA ท้องถิ่นเพื่อที่จะไปทำงานอาสาสมัครนั่นเองค่ะเธอบอกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะถึงแม้ว่ามิเชลจะไม่ได้มีเวลาว่างมากมายแต่การใช้เวลาว่างที่มีในการทำงานอาสาสมัครนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอบอกว่างานอาสาสมัครช่วยลดความตึงเครียดของฉันได้ทั้งยังช่วยเสริมแรงกายแรงใจให้ฉันอีกด้วยเพราะเมื่อคุณได้ใช้เวลากับสิ่งที่มีประโยชน์คุณจะรู้สึกดีกับทั้งตัวคุณเองแล้วก็ดีกับโลกใบนี้ด้วย

0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ดูแรงจัดหนัก
0: ลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4
5: Mass FM Your Happiness Our Happiness

ดังที่เราได้ติดตามทราบกันว่ามีการพบข้อมูลน้องใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คนนะคะจากการคัดกรอง 12,733 คนคิดเป็นร้อยละ33ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็มีน้องๆติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380รายจากจำนวนคัดกรอง 1,922 รายนะคะคิดเป็น 19% ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดพยาธิใบไม้ตับจะรุนแรงมากกว่านี้ทางผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้มีการปรึกษาหารือในการจัดงานมหกรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งภาพรวมการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่จำนวน 20,000 คนเนี่ยก็พบว่ามีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 11% ไม่น้อยเลยนะคะทางผู้ว่ามหาสารคามก็มีการสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนด้วยพบว่าเด็กรุ่นใหม่มีพฤติกรรมชอบกินส้มตำใส่ปลาร้าและอาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของสำนักงานอาหารและยาก็อาจจะมีการปนเปื้อนปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิอยู่ทำให้ไข่พยาธิเข้าไปสู่ร่างกายผู้บริโภคทำให้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งหากปล่อยเช่นนี้ต่อไปอีก 15-20 ปีเด็กเยาวชนเหล่านี้จะต้องป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและเกิดความเสียหายต่ออนาคตของชาติได้โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีการออกไปตรวจสอบร้านอาหารนะคะโดยเฉพาะร้านส้มตำเพื่อให้ความรู้หากร้านไหนใช้ปลาร้าสุกก็จะให้ขึ้นป้ายว่าร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อจะให้เป็นทางเลือกแก่นิสิตนักศึกษาประชาชนในการเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำที่ใส่ปลาร้าสุกนะคะซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็บอกว่ารู้สึกตกใจกับข้อมูลที่ทางสาธารณสุขจังหวัดได้รายงานมาถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะไม่คิดว่าน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในปีการศึกษา2569จะมีคนติดพยาธิใบไม้ตับสูงขนาดนี้และอยากจะให้มีการคัดกรองนิสิตทุกคนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยพร้อมกับบุคลากรซึ่งมีกว่า 50,000 คนเนื่องจากทุกคนน่าจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแทบทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นคนอีสานมีพฤติกรรมการกินส้มตำที่ใส่ปลาร้าและไม่รู้ว่าปลาร้าที่ใส่นั้นเป็นปลาร้าที่ผ่านการต้มให้สุกหรือได้มาตรฐานอย.หรือไม่ค่ะ Mass FM Your Happiness

0: รีเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในสุขภาพของสมาชิกทุกคนในรั้วโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพิ่งได้มีการจัดให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมรวมถึงคณาจารย์บุคลากรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งบรรยากาศการเข้ารับวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเด็กๆแผนกอนุบาลและประถมต่างมีความกล้าหาญนะคะและความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีคุณครูและพยาบาลประจำห้องพยาบาลคอยดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจเด็กๆอย่างใกล้ชิดตลอดการรับการบริการการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053
2: สู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
4: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสดกาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ109

0: ณผู้ฟังคะสำหรับเมืองไทยกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็คงต้องรองรับด้วยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะคะล่าสุดเห็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตันหยงโปตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันให้เป็นประตูท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลเชื่อมการเดินทางจากตัวเมืองสู่หมู่เกาะสำคัญลดเวลาและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่โดยบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเห็นศักยภาพของจังหวัดสตูลซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกทั้งอุทยานแห่งชาติตะรูเตาหมู่เกาะอาดังเกาะหลีเป๊ะเกาะไข่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งจึงต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ากับตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายถึงร้านค้าร้านอาหารที่พักผู้ประกอบการเดินเรือและชุมชนในจังหวัดสตูลมากขึ้นทั้งนี้บอกว่าวันนี้มาดูพื้นที่จริงเพราะงบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้เตรียมไว้แล้วเป้าหมายคือทำให้ท่าเรือตันหยงโปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแวะเข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยและสัมผัสเมืองสตูลก่อนเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะรูเตาอาดังหรือหลีเป๊ะสามารถลงเรือจากตันหยงโปได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางอ้อมไปยังท่าเรือปากบาราทุกครั้งสำหรับโครงการท่าเทียบเรือตันหยงโปกรมเจ้าท่าได้ตั้งงบประมาณปี2570วงเงิน30ล้านบาทเบื้องต้นสามารถพัฒนาสะพานท่าเทียบเรือได้ระยะทางไม่น้อยกว่า150เมตรโดยบริเวณปลายสะพานมีระดับน้ำประมาณ1เมตรในช่วงน้ำลงต่ำสุดทำให้เรือสปีดโบ๊ทสามารถเข้าออกและเทียบท่าได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอระดับน้ำขึ้นซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
1: Mass FM Mass FM
0: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุด ถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า_group และ Instagram แจ่มฟ้า_IG

0: FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM, your happiness, our happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio freshen up.
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสินถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรอโอ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
20: You're listening. 92.

0: ู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอมีกันและกันอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันบ้างตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างพอเป็นสีสันนะแต่อย่าเอาจริงเอาจังมากเกินไปฉันยังอยู่ทั้งคนค่ะเพลงรักความหมายดีจากณัฐศักดาธรและงานของพี่บอยโกศิยพงษ์เสียงของป๊อตโมเดิร์นด็อกกับเรื่องจริงทุกอย่างชีวิตจริงทุกวันนี้มันก็คือเรื่องจริงที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการมโนหรือว่าการคาดฝันอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นเรื่องของความฝันต่างๆนานาชีวิตจริงของเรานี่แหละเป็นเรื่องที่เราต้องสัมผัสด้วยตัวเองจะได้รู้ว่ามันก็มีสีสันครบทุกอย่างดีบ้างร้ายบ้างปะปนกันไปเช้าวันใหม่นี่คือชีวิตจริงเช่นเดียวกันค่ะเข้าสู่วันพฤหัสบดี9กรกฎาคม2569แป๊บเดียวจะหมดสัปดาห์นี้แล้วค่ะเพราะพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์แห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและแป๊บๆสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยไวเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับอากาศที่ยังคงอึมครึมครึ้มครึ้มต่อไปเช้านี้เท่าที่ดูไม่มีฝนนะคะคุณผู้ฟังอาจจะตกมาเมื่อคืนนิดนึงเท่านั้นค่ะแล้วก็เช้านี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นๆสบายๆกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่แน่นะดูท้องฟ้าอาจจะมีฝนมาหรือว่าอาจจะมีแดดมาอันนี้ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ณเวลานี้ก็ยังคงครึ้มอยู่ดูแลสุขภาพกันด้วยเริ่มต้นเช้าวันใหม่แบบนี้นะคะก็ต้องเติมพลังด้วยมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่สำคัญกาแฟหอมๆสักแก้วหนึ่งแล้วก็ชาร้อนๆสักแก้วหนึ่งลุยกันต่อค่ะมาดูอากาศเช้านี้กันข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพระรหัสบดี9กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือจะมีฝนบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกานะคะอุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาสูงสุดเมื่อวาน28องศาไม่แตะ30เพราะว่าเมื่อวานตลอดทั้งวันทั้งฝนด้วยและอากาศค่อนข้างอึมครึมไร้แดดมากๆสำหรับเมื่อวานนี้วันนี้มาลุ้นกันว่าจะมีแดดหรือเปล่านะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 11.5 ค่ะกิ่วแม่ปาน14องศาสถานีแกสิหลวงอ่างขาง 18.7 องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 13 องศาอุณหภูมินี้ต่ำกว่าที่กิ่วแม่ปานได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ดอยสุเทพคนไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวขับรถขึ้นดอยระมัดระวังกันด้วยนะคะเริ่มต้นกันต่อกระเช้าของวันทำงานแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เลือกเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะมาถึงเพลงนี้
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen
0: Up เสียงของคิวสุรบุญรอดหรือว่าคิววงฟลัวจากเพลงประกอบละครเรื่องแผนรักแผนร้ายไว้ใจฉันได้เสมอ

ขอฉันได้รักเธอก็พอนะคะเสียงของแม็กเจนมานะค่ะคุณฟังจากเพลงประกอบละครเหมือนกันใต้เงาจันทร์แค่ได้รักนะคะ9:27 กับ 27 นาทีกับช่วงเช้าของเราและวันทำงานของเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางและเลือกรถที่ตรงใจโดนใจกันได้ไม่ว่าจะคันไหนแบบไหนโปรดีของเรารอคุณอยู่ค่ะเพราะการเดินทางสำคัญกับเราเสมอวันนี้เลือกรถที่ตรงใจและเหมาะกับการใช้งานแวะไปเทสต์ไดรฟ์แวะไปทดลองขับขี่กันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาจัดความคุ้มให้คุณเป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผ่อนถูกต้อง Toyota เชียงใหม่โปรดีสำหรับคนอยากมีรถใหม่กับ Toyota Yaris Etive คันนี้ดอกเบี้ยพิเศษที่0บาทนะคะหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะโอกาสดีแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นสนใจจองรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่ทำให้คุณได้เดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับ Hilux Tower E นะเลือกรับข้อเสนอพิเศษได้ตามสไตล์ของคุณทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD หรือทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% พร้อม EV Wall Charge นะคะมั่นใจยิ่งขึ้นกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้านานสูงสุดถึง8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรมของ TCF R Plus โปรนี้จนถึง31สิงหาคมนะสอบถามเพิ่มเติมได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนเปิดให้บริการทุกวันนะคะ 8:00 นถึง 17:00 นและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้สอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายเบรกนี้กันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงครึ่งหลังพร้อมกับเพลงสากลมาเพราะเหมือนเดิมที่นี่เชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะถ้ายังเพลงนี้บ้างค่ะคุณผู้ฟังบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนแบบ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

นั้นค่ะของ The Camerons เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับซอมบี้และแนตาเลียบูเกรกับทอนด้วยนะคะพูดถึงเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันก่อนเห็นคลิปสั้นๆจริงๆจะว่าไปก็ทั้งเวลาในที่เธอขึ้นเวทีนี่นั่งดูเขาบอกว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวสำหรับเด็กไทยบ้านเรานะคะน้องเนเน่ค่ะเด็กไทยจากภูเก็ตอายุ16ปีทำให้คนหลายๆคนนี้เห็นความสามารถของเธอแล้วอึ้งเลยทีเดียวเพราะว่าการแสดงบนเวทีเธอร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นกีตาร์เพลงนี้ด้วยกับซอมบี้ของแคมรีนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยทีเดียวตอนที่ร้องตอนที่แนะนำตัวอะไรประมาณนี้ก็ยังปกติหมายถึงว่ายังสดใสน่ารักคือเธอภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ตอนที่รายงานตัวนี่ก็แบบธรรมดาธรรมดานะแต่พอได้เล่นดนตรีได้เล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงนี้คือต้องบอกว่าหลายๆคนนี่คือฮากับความเก่งของเธอมากๆและความน่ารักก็คือยกมือไหว้ขอบคุณกรรมการและผู้ชมที่น่ารักนี่คือเอกกรรมการทั้ง4ท่านให้ผ่านทั้ง4คนแล้วก็บอกว่าชื่นชมความน่ารักแล้วก็ความเก่งของเธอลองไปหาคลิปดูในน่าจะมีเยอะใน TikTok เอ่ยในทุกแพลตฟอร์มน่าจะมีลองเซิร์ชน้องเนเน่ดูกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเด็กไทยจากภูเก็ตที่เก่งมากๆเลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงงานของ Bruno Mars เพลงนี้บ้าง

และชันพอนส์ค่ะคุณฟังคลินิกกับอัฟนะคะก่อนในนั้นมีจองกู BTS ค่ะและโตด้วยกับเซเว่นนะคะการดอดกากับ55นาทีแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาเดี๋ยวเวลาลงมือทำงานกันต่อในเช้าของวันทำงานกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์แดดก็ยังไม่มาเลยค่ะใครซักผ้าช่วงนี้ต้องหาตัวช่วยในการที่จะอบผ้าให้แห้งนะคะกันนะฟังอาจจะถอยเครื่องอบผ้ามาใหม่ว่าไปเลือกกันได้ที่ Copen House มีคุณได้เลือกมากมายทั้งซักทั้งอบได้หมดเลยจบทุกงานซักไม่ต้องกังวลฝนไม่มาผ้าก็แห้งได้ค่ะและช่วงนี้นะคะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมก็อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะปัญหาจะบานปลายได้ค่ะก่อนวันนี้ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปที่ก่อนHouse ทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบในที่เดียวนะ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณแวะไปช็อปกันได้เชียงใหม่พบกันที่สาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฟางรวมไปถึงที่สาขาลำพูนด้วย Golden House ยินดีให้บริการเสมอช็อปสินค้าที่ตรงใจและถูกใจไป Golden House กันนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่ช่วงบ่ายและชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ DJ จุนนะคะไปพร้อมกับ Madonna และ Sabrina Carpenter เพลงนี้กับ Bring Your Love นะคะเจอกันบ่ายโมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นบาวีหนุนมรสุมแรงฝนถล่มทั่วไทย 11-15 กรกฎาคมนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 9-10 กรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนยังตกต่อเนื่องเฉพาะตามแนวขอบตอนบนของภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคอีสานมีตกหนักบางแห่งต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและสะสมจากอิทธิพลของมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้าหาหย่อมความกดอากาศตามบริเวณอ่าวตังเกียมรสุมจะแรงขึ้นอีกช่วง 9-11 กรกฎาคมเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นบาวีที่จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันจะดึงให้มรสุมแรงขึ้นลมระดับกลางๆเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ส่วนบริเวณอื่นๆฝนน้อยลงมีฝนบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝนน้อยและอาจหายไปหลายวันในพื้นที่ที่ยังฝนน้อยยังเสี่ยงต่อสภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับพืชผลและข้าวนาปีต้องเตรียมรับมือทะเลเที่ยวได้แต่ฝั่งอันดามันคลื่นสูงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจากนั้นคาดการช่วง 11-15 กรกฎาคมฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่การกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอมรสุมมีกำลังแรงขึ้นพัดเข้าหาพายุไต้ฝุ่นบาวีที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันและร่องมรสุมอาจจะกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและด้านรับมรสุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังส่วนบริเวณภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกและตอนล่างยังมีฝนน้อยอาจเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำสถานการณ์ฝนยังมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังมีฝนฟ้าคะนองช่วงเย็นถึงค่ำได้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพ

0: พื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งคาไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat

ครที่สวยงามนะครับถ้ามีเราแค่2คนนะลิตาก่อนหน้านู้นแบงค์ปิติครับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะจากพี่ตู่ครับกับหากฉันตายนะฮะเพลงเก่าที่นำมารีคัฟเวอร์ใหม่นะครับกับบรรยากาศที่สบายๆนะฮะช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเช้าของวันนี้นะฮะยังไม่มีแสงแดดเลยนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องถึง 60% นะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังปานกลางนะครับช่วงนี้เรามาระวังเรื่องฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะฮะซึ่งก็ต้องเตือนด้วยความระมัดระวังในทุกๆวันที่มีฝนตกแบบนี้ด้วยฮะไปกันต่อครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับผู้ฟัง9 กรกฎาคมนะครับ2569

บางทีคำพูดบางคำมันอาจจะดูเชยนะฮะแต่รู้หรือเปล่าว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับความเชยๆเหล่านี้มันกลับมาได้รับความนิยมอีกใช่ไหมบางทีเพลงนี้บางทีคำนี้ถูกเรียกถูกใช้กันนะฮะอย่างฮิตมากๆนั่งได้รับความนิยมมากๆเมื่อ10-20ปีก่อนนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ้าวปรากฏว่ากลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งไม่ต่างกับกระแสการเต้นแอโรบิกนะฮะช่วงนี้เนี่ยวัยรุ่นเจนซีเนี่ยแห่ไปเต้นแอโรบิกกันเยอะเลยทีเดียวครับทั้งกระแสความฟิตนะฮะความสนุกแล้วก็ความแรงในโซเชียลนี่เยอะจริงๆนะคุณผู้ฟังฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าจะกลับมาได้รับความนิยมโดยเฉพาะกลุ่มเจนซีแล้วก็ชาวต่างชาติที่หันมาออกกำลังกายตามสวนสาธารณะนะครับที่กรุงเทพก็จะมีแอโรบิกที่สวนลุมใช่ไหมเชียงใหม่ของเราก็จะมีที่สวนอบจนะฮะเขาบอกคนมาเต้นในวันละเกือบ 2,000 นะเยอะมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังและหลายที่หลายจุดในเชียงใหม่นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็ไปร่วมเต้นนะฮะหรือแม้กระทั่งนักเต้นทั้งหลายนะฮะก็ไปร่วมสนุกกิจกรรมเหล่านี้กันเยอะเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะนอกจากที่จะต้องไม่ต้องเสียสตุ้งสตังแล้วได้สุขภาพและความสนุกกันด้วยแถมยังเจอคนใหม่ๆผู้คนอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ไปเต้นแล้วนะฮะแล้วรู้สึกว่ากลับมาปวดขาปวดแขนปวดไหล่ปวดข้อนะฮะอย่าลืมครับใช้ฟลานิวนะฮะครีมบรรเทาปวดครับสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิลซาลิซาเลตครับสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการครับตัวยานั้นจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อนะฮะฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยคุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีนั่นคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตไม่ได้นะฮะฟลานิวครับมีไว้ติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะฮะครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับนี่โดยเฉพาะนักกล้ามแบบนี้ต้องมีซะหน่อยนึงมันมีอาการปวดกล้ามเนื้อบ้างบางเวลาเคล็ดขัดยอกด้วยก็มีฮะ

0: คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ
1: แหมคุณสามใครมาพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ก็ดูคือยุคก่อนเนาะมันจะรู้สึกแหมมันแบบอะไรจะมั่นใจขนาดนี้คนที่หล่อคนนี้เป็นของคุณนะกับน้องนิวชัยภพครับติดแอคฮะในช่วงนี้นะครับผู้ฟังอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะฮะที่ทำให้บ้านของคุณมีปัญหานะครับฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมต่างๆนะฮะอย่าปล่อยให้บ้านนั้นบานปลายนะครับวันนี้ที่ Global House นะฮะคุณผู้ฟังครับชวนคุณมาเตรียมบ้านพร้อมรับกับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวนะฮะตัวช่วยในการช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมนะครับรวมถึงงานอุดรอยร้าวต่างๆสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้แฮปปี้เซลสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยริ้วนะฮะคุณผู้ฟังฮะช็อปไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวครับคุณผู้ฟังที่ Global House นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ Global House สาขาเชียงใหม่ครับวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางนะครับรวมไปถึงคลิกแอคเล็กไปได้เลยที่ออนไลน์globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

สิฮะพื้นแบบใดฮะที่จะต้องโทรหาทุกวันคุยทุกวันทักก่อนนอนแถมก่อนจะนอนก็ยังส่งท้ายด้วยคำว่า good night แบบนี้เขาไม่เรียกว่าเพื่อนแล้วมั้งนะคุณผู้ฟังและนี่คือเพื่อนแบบใดนะฮะ I see it ครับจาก Just Communica แล้วก็น้องแอลลี่และเกรย์นะครับกับ How to Love นะครับสำหรับช่วงนี้เราไปพบกับน้องใหม่ล่าสุดนะฮะจากตระกูล MG กันนะฮะสำหรับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะฮะคันนี้บอกเลยว่าสดใหม่นะครับใครที่ชอบดีไซน์ที่แบบว่าน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมขับง่ายก็ต้องยกให้คันนี้แหละครับคุณผู้ฟังเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ครับในห้องโดยสารนั้นกว้างฮะนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบแบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรสำหรับการชาร์จนะครับที่หลายคนถามถึงเนี่ยสามารถชาร์จแล้ววิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรเลยทีเดียวถือว่าไกลมากนะฮะและที่สำคัญครับการบริการหลังการขายสบายใจได้ครับกับศูนย์บริการของ MG ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากถึง126แห่งครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานเลยไปดู MG Urban คันจริงๆตัวจริงที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยนะครับตอนนี้ทุกโชว์รูมเรามี MG Urban จอดให้คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็รับรถคันนี้กลับบ้านได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกับ MG Urban ครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศแล้วเราไปเจอกันครับ

ฟังดนตรีแล้วก็ฟังเสียงนักร้องนำนี่เรารู้เลยนะฮะว่านี่คือซิลลี่ฟูลนะฮะและนี่คือนักร้องที่เป็นวงนอกวงในตำนานนะฮะกับการอยู่กับวงมาถึง10ปีแล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ฟังน้องริมเนี่ยนะฮะอยู่กันมาตั้งแต่ปี2559มาแล้วนะฮะปีนี้ปี69 10ปีที่ผ่านมามีเพลงหลายเพลงนะครับที่เราคุ้นหูกันดีแล้วถือว่าเป็นการกลับมานะฮะอีกครั้งนึงสำหรับซิลลี่ฟูลครับกับเพลงแล้วก็วงร็อกในตำนานด้วยนั่นเองฮะแล้วก็ในช่วงเดือนที่แล้วนะฮะย้อนไปเนี่ยเป็นการฉลองครบรอบ10ปีกับริมซิลลี่ฟูลนะฮะที่เขามีบัตรให้แฟนๆเนี่ยได้ไปร่วมสนุกกันโอ้โหคนหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากริมแล้วนะฮะที่ปลุกชีวิตซิลลี่ฟูลกลับขึ้นมาเฟนก็เป็นอีกคนนึงนะฮะที่ปลุกชีวิตให้กับวงพอสได้กลับขึ้นมาอีกเช่นกันนะฮะให้เหมาะสมกับยุคปี 2026-25 แบบนี้นะคุณผู้ฟังครับก็ยังมีอีกหลายเพลงที่อยู่ในตำนานนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะยังไงเราก็ติดตามมันต่อแล้วกันนะครับสำหรับอีกหลายๆวงที่เรายังคงคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ยุคปี 2000 จนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นวงที่อยู่ในตำนานและยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับคุณผู้ฟังฮะอ่ะนะครับตอนนี้ขอบคุณด้วยกันละกันนะฮะสำหรับโรงพยาบาลลานาครับคุณผู้ฟังที่มีลูกน้อยนะฮะสังเกตอาการเด็กแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยนะครับซี่โครงบุ๋มจมูกบานเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นสัญญาณบ่งบอกเรื่องของการติดเชื้อ RSV นะครับที่อาจจะรุนลามรุนแรงได้นะครับดังนั้นให้สังเกตอาการให้ไวแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพื่อมีสัญญาณเตือนนะครับเพื่อให้ลูกน้อยได้รับการดูแลอย่างท่วงทีนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลลานาเรามีกุมารแพทย์ตลอด24ชั่วโมงนะครับในการที่จะดูแลนะฮะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่052134777นะครับและนอกจากนี้โรงพยาบาลลานาเรามีบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะฮะ RSV สำหรับเด็กเล็กโดยมีกุมารแพทย์ประเมินก่อนที่จะเข้ารับบริการนะครับเพื่อแนะนำชนิดที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนบริการนะครับเพื่อแนะนำชนิดที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วยปรึกษากุมารแพทย์ที่ศูนย์

0: Anyway.
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับตั้งแต่เข้ารายการจะเริ่มต้นที่เพลงของน้องอิงวรันธรนะฮะกับจำไว้ตามมาที่ ETC และโอซิอุสกับไม่อยากให้เป็นฝันและไปปิดท้ายด้วยเพลงใหม่จากเอเชียเซเว่นกับไม่แบ่งใครนะครับเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกข่าวฮะ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายชวนผู้ประกันตนนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก่อน15กรกฎาคมนี้ย้ำผู้คะแนนเสียงกำหนดทิศทางกองทุนนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมเพื่อให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและนายจ้างทุกภาคส่วนสำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดกิจกรรมเป็น2ระยะได้แก่ช่วงรณรงค์เชิญชวนลงทะเบียนระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคม2569และช่วงรณรงค์ก่อนวันเลือกตั้งในวันที่25กันยายน2569โดยดำเนินการพร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างทั่วถึงนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังอำนวยความสะดวกจัดหน่วยเลือกตั้งเป็น1อำเภอ1หน่วยเลือกตั้งและจะเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในอำเภอที่มีผู้ลงทะเบียนเกิน 1,000 คนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคม2569นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2569ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2569โดยรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
14: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up

ความละเมียดละไมในเรื่องของดนตรีนะครับไหนจะเป็นคำร้องนะฮะที่เข้าไปกับตัวทำนองที่กลมกลืนผสมอย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะและนี่คือไม่แบ่งใครนะครับจากเอเชียเซเว่นในซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่เปรียบเสมือนคำอ้อนวอนอย่างอ่อนโยนนะครับที่ขอเพียงแค่ความซื่อสัตย์ความชัดเจนและก็ความมั่นใจว่าความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันนั้นจะเป็นของกันและกันอย่างแท้จริงที่สะท้อนทั้งความรักความห่วงแหนที่ต้องการรักษาทั้งหัวใจดวงสำคัญเอาไว้โดยที่ไม่แบ่งให้ใครอีกนั่นเองสามเพลงต่อเนื่องนะครับต้นชั่วโมงเป็นต้นมาETC นะฮะไม่อยากให้เป็นฝันแล้วก็จำไว้จากอิงวรันธรครับตามมาที่ก้อยอรัชพรฮะและนี่คือเลือกฉันก่อนเธอครับ

รามาอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงใหม่จากบุกี้ไลออนฮะนาฬิกาทรายครับก่อนรู้จักก้อยอรัชพรกับเลือกฉันก่อนเธอโอ้แต่ละเพลงนี่มีกลิ่นอายดนตรีไทยเข้าไปผสมผสานมันดูลงตัวมากๆนะฮะเอาละครับในช่วงนี้ครับขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยครับพบกับ Hilux Travel E ฮะเลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษตามสไตล์คุณ2ทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับทางเลือกที่1นะดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นะครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD แล้วก็ทางเลือกที่2นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.99% เช่นกันพร้อมรับ EV Wall Chargerรุ่น7กิโลวัตต์นะครับมั่นใจยิ่งขึ้นกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้านานสูงสุดถึง8ปีนะฮะหรือ 160,000 กิโลเมตรครับรับแล้วก็มีระยะรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus นะฮะอย่าลืมนะครับผู้ฟังวันนี้พบกับรถกระบะไฟฟ้า 100% นะฮะกับ Thailand Travel E ครับคุณผู้ฟังแวะมาที่โชว์รูม Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขากันได้เลยครับสำนักงานใหญ่นะครับบนถนนมหิดลสาขา4แยกไฮเวย์สาขาสัมปตองครับจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะฮะ053 277 888นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

ใจที่พร้อมมากนะครับกับการถ่ายทอดอารมณ์ของความรู้สึกที่ไม่อยากให้คนคนหนึ่งนั้นจากไปถ้ามีเวทมนต์คาถามีมนตราจะรั้งเธอไว้ให้อยู่นานที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแต่เรื่องของธรรมชาติแล้วก็การเวลามันย้อนกลับคืนมาไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไปครับร่างกายคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะหลายๆคนก็เริ่มมีความกังวลฮะเรื่องของผมเรื่องของเผาอะไรต่างๆนี่มันก็เริ่มบางลงเรื่อยๆเริ่มมีปัญหาเรื่อยๆใช่มั้ยฮะแน่นอนครับหลายๆคนเริ่มรู้สึกกังวลแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ครับเราจะพาความมั่นใจนั้นกลับคืนให้คุณอีกครั้งนึงให้คุณได้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับที่วิกผมสวยให้ยูชิงใหม่ครับเราจะคัดสรรวิกผมแท้นะฮะวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับให้คุณเนี่ยนะฮะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวดูดีดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะฮะในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีบริการทั้งในรูปแบบของทรงผมคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ของคุณผู้หญิงด้วยอยากได้แบบไหนมาลองสุ่มกันได้เลยครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 20:00 น.ตรงเลยนะฮะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็0918583613ครับ0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติเพราะเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นเพื่อความสวยเป็นธรรมชาติคุณต้องเปลี่ยนรูปแบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องวิกผมใหม่นะฮะยุคนี้นะฮะวิกผมที่ใส่แล้วเนี่ยมันทำให้ดูเนียนแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางแฟนเพจของเราที่ HiYouWix อย่าลืมเติม S ด้วยนะครับจะไปดูรีวิวสวยๆนะฮะหรือทรงผมสวยๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด follow แล้วก็กดไลค์แฟนเพจเราด้วยนะครับ

คนที่มีเสียงที่เพราะมากนะคุณผู้ฟังโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับกับการถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่มองตัวเองว่าเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเธอก็เหมือนกับแสงดาวที่ไปอยู่ข้างๆแสงจันทร์ที่มีความสว่างสดใสนะฮะพูดถึงเรื่องของฐานะทางสังคมด้วยนะฮะเรื่องของการศึกษาใดๆก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่บางทีความรักมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันก็มีความจำเป็นอย่างพอสมควรเหมือนกันนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

D DMI Day นะฮะวันดีๆที่ Northstar นะครับดีทุกต่อทดลองขับก็ดีบรรยากาศก็ดีจองรถก็ดีครับพร้อมรับโปรลับที่สุดแห่งปีที่ไม่อยากให้คุณได้พลาดกันนะฮะคุณผู้ฟังไฮไลท์ของงานนะครับลูกค้าที่จองซื้อรถทุกสาขานะครับในช่วงนี้รับถุงโชคดี BYD Limited Edition นะฮะมูลค่า990บาทนะครับไปลุ้นดูว่าคุณจะได้อะไรนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันนะคุณผู้ฟังที่สาขามหิดลนะครับวันที่11แล้วก็12นะครับส่วนใครที่จองรถในช่วงนี้นะฮะอย่าลืมครับ BYD Dolphins นะครับรถไฟฟ้าที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกๆวันนะฮะไม่ว่าจะขับไปทำงานไปคาเฟ่ไปช้อปปิ้งได้หมดเลยนะฮะเดินทางในเมืองก็พาให้คุณไปอย่างมั่นใจนะครับซื้อวันนี้นะฮะรับข้อเสนอพิเศษนะครับรุ่น Standard Range นะฮะในราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับแล้วก็รุ่น Extended Range ในราคา 599,900 บาทนะครับนอกจากนี้รับ Home Charger ยี่ห้อ Shida พร้อมบริการติดตั้งในราคา 25,000 บาทนะครับและรับ Lifetime Warranty Package รับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 50,000 บาทด้วยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ0532785555ที่ BYD Northstar ชิงใหม่ทั้ง5สาขาครับสาขาประตูท่าแพสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับย้ำว่าเสาร์นี้อาทิตย์นี้อย่าลืมไปเจอกันนะฮะคุณผู้ฟังกับงานดีๆกิจกรรมดีๆที่ BYD Northstar นะครับที่สาขามหิดลตรงแยกสนามบินครับไหนๆก็มาในแนว World Music หมดแล้วนะฮะก็ปิดท้ายด้วยเล็กรัชเมศเลยก็แล้วกันฮะโลกทั้งใบนะครับทิ้งท้ายคุณด้วยเพลงนี้พรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์แห่งชาตินะฮะไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีจ่อขึ้นฝั่งไต้หวันประชาชนแห่กักตุนอาหารไต้หวันเร่งเตรียมพร้อมรับมือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่เกาะไต้หวันโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่10กรกฎาคมทำให้เกษตรกรเร่งป้องกันความเสียหายต่อพืชผลขณะที่ประชาชนจำนวนมากออกมาซื้ออาหารและของใช้จำเป็นล่วงหน้าที่เมืองไถตงซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้สำคัญเกษตรกรต่างเร่งตัดแต่งกิ่งและห่อผลไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากลมแรงพร้อมพยายามทำงานให้เสร็จก่อนพายุจะมาถึงแม้จะยอมรับว่าความเสียหายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากขณะเดียวกันบรรยากาศที่ตลาดสดในกรุงไทเปเริ่มคึกคักประชาชนทยอยออกมาซื้อผักและอาหารสดยุ่มหน้าเนื่องจากตลาดจะปิดในวันถัดไปและคาดว่าพายุอาจขึ้นฝั่งหรือเคลื่อนตัวเฉียดไต้หวันในวันศุกร์ทำให้การเดินทางและการจับจ่ายอาจไม่สะดวกด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันเปิดเผยว่าอาจประกาศคำเตือนภัยทางทะเลได้ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมและมีแนวโน้มออกคำเตือนภัยบนบกในช่วงดึกวันพฤหัสบดีถึงเช้าวันศุกร์หากพายุยังคงเคลื่อนตัวตามเส้นทางที่คาดการไว้ทางการขอให้ประชาชนติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมในทะเลที่อาจทวีความรุนแรงจากอิทธิพลของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า

0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
8: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ถึงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ถึงเข้าไปแล้วครับ
1: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
5: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันทำงานดีๆของคุณค่ะนะคะก็หวังว่าคงจะมีความสุขดีและก็สำหรับเบรกวันนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะเริ่มต้นวันนี้ทักทายกันด้วยเพลงของ ELO Electric Light Orchestra นะคะกับเพลง Midnight Blue นั่นเองค่ะเพลงเพราะมากเพลงหนึ่งของ ELO นะคะเพลงที่สองที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงของ Rod Stewart นะคะเพลง Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher นั่นเองนะคะก็เป็นเพลงรักที่ร้องทั้งหญิงและชายนะคะก็มีจังหวะเร้าใจน่าฟังดีแล้วก็ Rod Stewart นี่เสียงของเขาร้องเราก็นึกถึงลีลาการร้องภาพของเขาบนเวทีออกมาได้เลยนะคะมีเอกลักษณ์ประจำตัวที่ไม่เหมือนใครแล้วก็จดจำได้ง่ายนะคะยินดีด้วยกับราคาน้ำมันปรับลดลงแล้วที่สถานีบริการก็ได้ลดลงหลังคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง 2.56 สตางค์จุด 2.56 สตางค์บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็น้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง 2 บาท 51 สตางค์นะคะต่อลิตรค่ะเริ่ม 8 กรกฎาคมเป็นต้นมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ใช้น้ำมันทุกๆคนล่ะค่ะหลังจากที่ประหยัดกันมานะคะอันไหนไม่จำเป็นเราก็ไม่ขับไปเพราะว่าน้ำมันก็ราคาสูงนะคะน้ำมันแพงนั่นเองคุณที่อยากจะท่องเที่ยวไปที่นู่นที่นี่ก็เกรงใจนะคะสมาชิกในครอบครัวไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเลยตอนนี้อาจจะพอยิ้มได้บ้างสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันยินดีกับราคาน้ำมันประเทศไทยที่ลดลงแล้วนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
6: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
7: Good Sound

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะเรื่องงานเก่าที่ลินดารอนสัตเคยร้องไว้แล้วก็เป็นเพลงโปรดของใครต่อใครหลายๆคนนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Just One Look นั่นเองค่ะเพลงดังยุคซิกซี่อีกเพลงหนึ่งค่ะที่นำมาร้องใหม่ใส่จังหวะที่ดีเข้าไปแล้วก็น้ำเสียงของลินดารอนสันใครๆก็ชอบนะคะก็เลือกเอามาเป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้ง Air Inverter ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
2: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
3: ถึงเข้าไปแล้วครับ
2: เชี ียให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: ยิงเข้าไปแล้วครับ
2: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เรานำข้อคิดตอนหนึ่งจากการเขียนของท่านมาให้คุณได้ฟังเหมือนเช่นเคยวันนี้จะพูดถึงอย่าผูกใจเจ็บใครทุกคนมีความบกพร่องขอให้จบแล้วจบไปไม่นานไม่ให้ผ่านไปเสียกับความผิดพลาดและความบกพร่องเหล่านั้นอารมณ์จะดีขึ้นมากจงมองทุกอย่างให้เป็นอนิจจังคือไม่แน่นอนทั้งสิ้นอย่าฝังใจว่าใครผิดแล้วผิดเลยเลวก็ต้องเลวตลอดไปมันไม่แน่นอนหรอกเราคิดฝังใจไปเองทำให้ใจแคบมีอคติมีทุกข์จึงไม่ควรจะผูกใจเจ็บใครเท่ากับเราไม่ยึดเอาความทุกข์ความผิดพลาดความบกพร่องของคนอื่นมาเป็นความสำคัญของชีวิตของเราซึ่งจะทำให้เราตกต่ำและไม่เป็นสุขคนอยู่ใกล้ก็รำคาญและเป็นทุกข์ไปด้วย
0: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
1: ฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะเพลงแรกคาริไซมอนนำงานเก่าตั้งแต่ทศวรรษที่19แล้วค่ะมาร้องจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากๆเลย นะคะแล้วก็ร้องกันมาทุกยุคทุกสมัยมีศิลปินรุ่นใหม่ๆก็ร้องกันแบบสไตล์ของใครก็ของใครเพลงนั้นก็คือเพลงโอซูซานานั่นเองนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของไซมอนแอนด์คาร์ฟังเคิลค่ะเพลง El Condor Plaza ค่ะเพลงที่สามเป็นเพลงของ The New Seekers เพลง Never Ending Song of Love นะคะเป็นสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ที่เลือกมาให้คุณได้ฟังค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Beautiful Sound หมดลงแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้เวลากับเพลงเพราะ Oldies ของเราในวันเสาร์ด้วยนะคะที่วันถึงบ่ายโมงเราจะพบกันพร้อมกับเพลงเพราะฟังสบายค่ะวันนี้ส่งท้ายด้วยโคตรดีๆนะคะการรับฟังผู้อื่นให้ผลคุ้มค่าเพราะทุกคนต้องรู้อะไรอย่างน้อยก็สักเรื่องหนึ่งที่คุณไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ Beautiful Sound กันที่ตาประสิทธานุรักษ์เชิญชวนคุณติดตามรับฟังกันเราจะพบกันใหม่วันจันทร์เที่ยงวันค่ะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์ Suns Day Trip เชื่อมอัตลักษณ์4จังหวัดพร้อมยกระดับผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดยุคใหม่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานเปิดงานเส้นทางความสำเร็จผู้ประกอบการชุมชนมีดี Smart Local MED พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการชุมชนรุ่นที่3จำนวน42รายที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจได้จริงรวมทั้งเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวสินค้าชุมชนเชิงสร้างสรรค์ Suns Day Trip เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่เส้นทาง Suns Day Trip ถ่ายทอดแนวคิดการเดินทางของแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันผ่านผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตจาก4จังหวัดได้แก่สุโขทัยภายใต้แนวคิดรุ่งอรุณแห่งความสุขนำเสนองานหัตถศิลป์เซรามิกเครื่องเงินและแฟชั่นผ้าทาไทยพวนร่วมสมัยอุบลราชธานีแสงสว่างแห่งศรัทธากับเทียนหอมทำมือผ้า

0: าย้อมสีธรรมชาติและผ้าไหมลายกาบบัวจังหวัดน่านแสงธรรมชาติที่โดดเด่นด้วยโกโก้สายพันธุ์ไทยผ้าทอไทลือและเครื่องเงินพื้นบ้านรวมถึงจังหวัดสตูลแสงตะวันลับฟ้านำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเช่นน้ำพริกโฮมเมดผ้าบาติกลายฟอสซิลเครื่องประดับไข่มุกน้ำเค็มและงานคราฟจากกะลามะพร้าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ่านกิจกรรม Smart Local Clinic และ Smart Local Camp เพื่อเสริมทักษะด้านการสร้างแบรนด์การเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์การออกแบบการจัดแสดงสินค้าและการเจรจาการค้าช่วยให้ธุรกิจชุมชนสามารถแข่งขันและเติบโตในตลาดยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเดินหน้าส่งเสริมเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งเส้นทางสายลักเชื่อมโยงของดีจากจังหวัดลำพูนอุดรธานีชุมพรและกาฬสินธุ์รวมถึงเส้นทางพระมหานครที่รวบรวมอัตลักษณ์ของพะเยามหาสารคามและนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถดีแม็กซ์อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้องดีแม็กซ์เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening. 92

0: go
1: Let her go ค่ะคุณผู้ฟังถึงเวลาปล่อยไป Only know you ก่อนหน้านั้นมีหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะที่เล่นต่อเนื่องกันกับช่วงบ่ายนะคะ When you're missing homeOnly know เชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะพาเซนเจอร์และชิรันกับเพชร Let Her Go Lady Gaga และ Bradley นะคะกับ Shallow Little Mix และก็ Jason Derulo กับ Secret Love 2ด้วยค่ะเจอกันรอบบ่ายคุณผู้ฟังบ่ายโมงถึง4โมงเย็น3ชั่วโมงของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันกับเวลาของการทำงานด้วยค่ะพร้อมกับฝนที่ตกแบบพลําพลําตกแบบนิดนิดดอยๆนะตอนนี้น่าจะหยุดแล้วแต่ว่าแดดไม่มีเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้หลายคนติดตามข่าวสารเรื่องของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งตาพายุเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นอีกลูกหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีผลต่อหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่ประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันนั่นเองค่ะที่จะเจอกันแบบเต็มๆเจอกันแบบจัดหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวันเริ่มตั้งแต่วันนี้คือ9กรกฎาคมตอนนี้สายการบินหลายสายการบินก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินแล้วนะซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไต้หวันในวันศุกร์ที่10แล้วก็วันเสาร์ที่11กรกฎาคมและในคืนของวันศุกร์ที่10กรกฎาคมลมและฝนก็จะเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นค่ะเสาร์ที่11กรกฎาคมคาดว่าจะมีลมแรงและก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือและพื้นที่ภูเขาซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงเนื่องจากว่าอันนาอาจจะเกิดน้ำอาจจะท่วมฉับพลันดินถล่มแล้วก็มีความเสียหายจากลมกระโชกแรงขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันด้วยซึ่งก็โดนกันแบบเต็มๆมากๆในส่วนของประเทศจีนซึ่งเมื่อวันก่อนเพิ่งจะโดนไมสักกันไปคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆพื้นที่ของจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอทั้งน้ำท่วมเจออะไรค่อนข้างหนักหน่วงมากๆปีนี้เป็นปีหนึ่งที่จีนเองก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงสำหรับการเจอทั้งพายุแล้วก็เจอทั้งในส่วนของทอร์นาโดกันด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังใครจะเดินทางไปจีนนี้ดูเส้นทางให้ดีด้วยกันละกันนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลด้วยกันเหมือนเดิมเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะ Violet Watiers เพลงนี้บ้างกับ Give Up Give In ค่ะ

พลงประกอบอลาดินนะคะคุณผู้ฟังออริจินอลเวอร์ชันพิกเจอร์เรื่องนี้ Speechless นะคะเสียงของนามิสกอตค่ะก่อนนั้นวิเลจวอเทียร์สกับ Give Up Give In บ่ายโมงกับ30นาทีนะคะกับเวลาช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและบ่ายนี้พาคุณเข้าครัวทำเมนูอร่อยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่อาจจะมีกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเย็นนี้จะทานอะไรดีซึ่งจะบอกว่าวัตถุดิบของเรามีคนได้เลือกเยอะมากๆแล้วก็หาซื้อได้ง่ายกับผลิตภัณฑ์ของสามบัวนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวแบรนด์ที่คัดสรรทั้งวัตถุดิบคุณภาพที่มีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายทำต้มจืดอร่อยมากวัตถุดิบเบเกอรี่ด้วยและรวมไปถึงวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลายชนิดเลยเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและก็เมนูเบเกอรี่ค่ะต้องสามบัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆสามบัวเต็มๆคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้เลือกทานกันค่ะทานแล้วดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ไม่เหม็นหืนและก็ที่สำคัญคือสามารถเลือกซื้อได้ง่ายมั่นใจในคุณภาพมั่นใจความอร่อยกับผลิตภัณฑ์ของสามบัวได้เลยนะคะมาถึงงานจากกัมมี่บ้างค่ะคุณผู้ฟังจากเพลงประกอบซีรีส์ Descendant of the Sun ในเวอร์ชันอังกฤษนะคะ You Are My Everything เวอร์ชันนี้ค่ะ

ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร 053-202-0405

0: 9
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ยังสั่ง 4EVE เข้าคุณฟังและ88 Rising เพลงนี้กับ Girls Like Me นะคะก่อนในนั้นมีเจฟชาเตอร์ด้วยกับ Ride or Die บ่ายโมงกับ43นาทีค่ะช่วงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลงได้กันในชั่วโมงนี้ของเรานะคะกับเพลงสากลด้วยขออภัยในความบี้บี้แบนๆของเสียงนิดหนึ่งกันละกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้จะบอกว่าอากาศเปลี่ยนมีผลนะคะแม้เราจะไม่ได้เดินตากฝนใดๆเพราะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สัมผัสกับน้ำฝนเลยแต่ก็นี่แหละอากาศก็จะทำให้มีหลายๆอย่างโชคดีที่ยังไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีเสียงแหบไปบ้างอะไรบ้างช่วงนี้ต้องจิบน้ำอุ่นบ่อยๆงดของเย็นของทอดก่อนกันละกันนะคะหลายๆคนมีอาการแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับการพูดคนเดียวซึ่งจริงแล้วนักวิจัยเขาบอกมาว่าการพูดคนเดียวไม่ได้แปลกอย่างที่คิดนะคะใครที่ชอบพูดคนเดียวแล้วโดนมองแปลกๆก็ปล่อยชิวได้เลยค่ะเพราะว่าคนที่ชอบพูดคนเดียวไม่ใช่คนไม่ดีแต่คือคนฉลาดอีกต่างหากด้วยแถมตอนที่เราพูดช่วยลำดับความคิดกระตุ้นความจำแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะพูดคนเดียวพูดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะถ้าเกิดพูดคนเดียวแล้วทำท่าทางแปลกๆเนี่ยอาจจะมีส่วนในการที่จะทำให้ใครมองแปลกๆได้แต่ถ้าเกิดพูดคนเดียวแบบพึมพำเล็กๆน้อยๆหรือว่าคุยกับน้องหวานน้องแหววเพื่อนเคยอ่านสัมภาษณ์หนึ่งของเจเลอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาเหนื่อยเวลาเครียดเนี่ยกลับบ้านปั๊บเขาคุยกับแมวและถึงแม้แมวจะไม่ได้แบบว่ามีอะไรตอบโต้อะไรกับเขานอกเหนือจากคำว่าเมี้ยวไม่เมี้ยวแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกว่ามันก็ผ่อนคลายมันได้เหมือนระบายมันได้ให้พูดให้คนที่รักคนสิ่งที่เรารักได้รับรู้อะไรประมาณนี้มันก็คลายเครียดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพูดคนเดียวพูดกับน้องหมาน้องแมวไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจกันไปเพราะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคนจะมองว่าเราบ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราพูดคนเดียวแบบโวกเวกโวยวายเลยเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะไปเที่ยวไปไหนสบายใจเลือกรถที่ตรงใจและถูกใจกันได้ที่ปรึกษาการขายเราพร้อมสแตนด์บายให้คำแนะนำคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะและสำหรับลูกค้าเก่าเราดูแลดีเสมอมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้วันสุดท้ายกันแล้วด้วยค่ะรีบนัดกันเลยด่วนเลยทีเดียวกับดีลเด็ดเปลี่ยนยางคุ้มที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เปลี่ยนยางใหม่แบรนด์ชั้นนำนะคะลดทุกขอบยางสูงสุด 2,000 บาทเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นลดเพิ่ม200บาทเมื่อจองเปลี่ยนยางภายในวันนี้9กรกฎาคมค่ะและสามารถที่จะรับบริการภายในวันที่ภายในเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนเลยก็คือคุณสามารถจองคิวก่อนล่วงหน้าแล้วก็จองคิวในการเปลี่ยนยางแต่ใช้บริการได้จนถึง31กรกฎาคมนะคะผ่อนยาง 0% นานสูงสุด10เดือนคุ้มจริงดูรู้จริงดูแลยาวจริงที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายกันได้ที่เบอร์นี้นะคะ053-202-009กับทั้ง6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามไฮเวย์สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ค่ะ053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะดีเจสแน็คทางอินบ้าน

น่าจะทำให้หลายคนพอหายง่วงได้บ้างเงินจาก Gustavo ค่ะเพลงนี้กับบาลาดานะคะบาลาดา

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเวเนซุเอลายังวิกฤตยอดตายแผ่นดินไหวพุ่ง 3,811 รายยังไร้ที่อยู่เกือบ 18,000 คนบรรยากาศในรัฐลาเกเรารัฐชายฝั่งทางตอนเหนือของเวเนซุเอลายังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้ประสบภัยจำนวนมากทยอยเข้าคิวรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ท่ามกลางอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและค่ายพักพิงชั่วคราวที่ยังคงรองรับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยที่เมืองกาติอาลามาประชาชนเดินทางมารับกล่องบรรจุสิ่งของจำเป็นซึ่งแจกจ่ายโดยองค์กรพัฒนาเอกชน NGO เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนขณะที่หลายครอบครัวยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้เนื่องจากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนซันวาดอร์บลังโก้หนึ่งในผู้ประสบภัยกล่าวว่าองค์กรช่วยเหลือจากต่างประเทศยังคงให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องแต่การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านลุยส์เบลาสเก

0: Case ผู้อำนวยการองค์กร Global Empowerment Mission GEM เปิดเผยว่าองค์กรมีแผนแจกจ่ายกล่องบรรจุสิ่งของช่วยเหลือมากกว่า 2,000 ชุดพร้อมจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของในเวเนซุเอลาเพื่อรองรับภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในระยะยาวโดยตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วมากกว่า 30,000 คนและตั้งเป้าส่งมอบความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่ากว่า50 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา6 เดือนข้างหน้าขณะที่ทางการเวเนซุเอลารายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็น 3,811 รายและมีประชาชนเกือบ 18,000 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยส่งผลให้ภารกิจฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นท่ามกลางความต้องการด้านอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและที่พักอาศัยชั่วคราวที่ยังมีอยู่อีกเป็นจำนวนมากจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: อง
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่พรุ่งนี้จะดีขึ้นนะคะจากแททูคัลเลอร์และซีเรชเบคอนกับถ้าเธอไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องพักก่อนเพราะพักก่อนจะได้มีแรงลุยกันต่อนะคะอย่างไรก็มีคนเคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันและกันประมาณนั้นนะคะโดมจารุวัฒน์ค่ะคุณผู้ฟังเธอไม่ชอบฝนซึ่งบางคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบฝนจริงๆในความที่ฝนตกมาที่ไรก็เปียกฝนตกมาที่ไรก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางเลยประมาณนี้ก็มีคนไม่ชอบฝนเช่นเดียวกันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของการทำงานเหมือนเดิมกับบ่ายของวันพฤหัสบดี9กรกฎาคม2569นั่นเองนะคะมาถึงงานของ Rooftop เพลงนี้บ้างกับตระการตาค่ะ

น้อยก็ได้คุยกันในวันเกิดได้ส่งความปรารถนาดีได้โทรหาได้ส่งข้อความเพราะวันเกิดเป็นวันพิเศษที่คงจะไม่มีใครที่ไม่ชอบนะฮะถ้าเกิดมีใครคิดถึงเราและอวยพรเราในวันเกิดงั้นจาก The White Haircut เพลงนี้ค่ะคุยกับเธอได้แค่วันเกิดก่อนนั้นมีคอปเตอร์นะคะกับรักไม่ได้หรือไม่ได้รักความหมายมันห่างไกลกันมากๆเลยทีเดียวแต่คำพูดอาจจะบอกว่าคล้ายๆกันรักไม่ได้หรือไม่ได้รักนั่นเองนะคะบ่าย2กับ28นาทีค่ะแต่สิ่งที่ต้องรักเสมอก็คือสุขภาพของตัวเราเองค่ะวันนี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมให้การดูแลสุขภาพของคุณเสมอๆเจ็บป่วยไม่สบายใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอหรือว่าใครที่มีความรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยกับการทำงานและต้องการที่จะเช็คอัพสุขภาพเราก็มีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพให้ลูกค้าได้ใช้บริการกันด้วยค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขในทุกช่วงวัยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอแนะนำโปรแกรมในการตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกช่วงอายุและทุกความต้องการเพื่อช่วยทำให้คุณและคนที่คุณรักสุขภาพแข็งแรงได้อย่างมั่นใจนะคะเรามีทั้งโปรแกรมในการตรวจสุขภาพหัวใจสำหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปราคา 6,840 บาทนะคะโปรแกรมในการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุ10รายการตรวจ 7,695 บาทโปรแกรมในการตรวจสุขภาพของเด็ก 6-15 ปีเด็กทั่วไป 2,900 และก็เด็กอ้วน 5,800 บาทเพราะว่าจะละเอียดมากขึ้นค่ะและก็มีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานในวันสำคัญด้วยสำหรับผู้หญิง 2,200 บาทและผู้ชาย 1,900 บาทซึ่งเราจะมีการตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนนะคะครอบรวมรายการตรวจที่จำเป็นและเลือกวันตรวจได้สะดวกและรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการและจองคิวในการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอนะคะ0532000002อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะลิตาเพลงนี้ดีที่สุดที่เคยมีมาค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

ฟิโลฟิโลเพลงนี้กับพราวฉันทำให้เธอภูมิใจให้เธอรู้สึกว่าเธอเลือกคนไม่ผิดสำหรับงานของฟิโลฟิโลเพลงนี้เพราะเลยทีเดียวค่ะมาสำหรับเป็นเพลงที่เข้าสู่ธีมของความรักเพลงแต่งงงแต่งงานอะไรประมาณนี้น่าจะหวานใช้ได้เลยทีเดียวก่อนนั้นมีงานของปานด้วยกับเดวันนะคะเข้าสู่ครึ่งหลังใบ2กับ44นาทีความรักที่ดีก็คือความรักที่เริ่มจากความสะสมความรู้สึกดีๆทีละเล็กทีละน้อยทีละวันไปด้วยนะคะงั้นจะเคลิ้มเพลงนี้กับทีละน้อยค่ะ

นนทนนค่ะธรรมดาที่แสนพิเศษจากเพลงประกอบละครแฟนฉันเป็นนางเงือกนะคะน่าจะเก่าอยู่แหละเพลงนี้แต่ว่าชอบความหมายดีๆของเพลงนี้อาจจะเป็นความธรรมดาที่มีความพิเศษอยู่ด้วยณัฐดาธรนะคะกับธีรวรรณและเพอร์กับธีรนอยด้วยค่ะตอนนี้บ่าย2กับ55นาทีขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับ Hi You Week กันด้วยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของผมอยากจะมีความมั่นใจใส่แล้วสวยและถูกใจคุณแน่นอนกับ Hi You Week นะคะซึ่งเรามีวิกผมสำหรับท่านเรื่องการผมที่สวยและดูดีนะคะท่านที่มีปัญหาของผมร่วงจากการทำเคมีบำบัดหรือว่าจะเป็นมาจากกรรมพันธุ์นะคะต้องการสวิกที่ใส่สบายสมจริงดูธรรมชาติวิกธรรมาเพื่อลดการกดทับที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยทีเดียววิกผมแท้คุณภาพถอดทั้งศีรษะเสมือนจริงมากๆมีไรผมและยังจำหน่ายงานเสริมปิดล้านปิดบางปิดงอกใสละสวยด้วยค่ะคุณฟังอยากได้แบบไหนแวะไปกันได้กับพายูเชียงใหม่ของเราเพราะไม่บริการเสมอท่านที่อยู่ไกลก็สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เข้าไปดูเพิ่มเติมที่Facebook ของ Hi You Week ได้เลยค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นชั้น2มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613 Hi You เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม Hi You เชียงใหม่ส่งท้ายด้วยงานของลูกตาลเพลงนี้แล้วกันค่ะชีวิตที่มีเธอน่ารักขึ้นทุกวันที่ฟังเพลงเศร้าๆมันก็จะเศร้าตามฟังเพลงน่ารักซึ้งๆกันบ้างแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันบ่าย3ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอนามัยเร่งส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยตามแนวคิดขยับมากสุขภาพดีเรียนรู้เก่งเชิดชู50โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกายพร้อมขยายสู่โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเด็กและเยาวชนไทยกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพหลายด้านทั้งภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอการใช้หน้าจอเป็นเวลานานและพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตสมรรถภาพทางกายสุขภาพจิตและการเรียนรู้กรมอนามัยจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของเด็กและเยาวชนรวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นโดยเฉพาะโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกาย50แห่งซึ่งมีการบูรณาการกิจกรรมทางกายเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประจำวันของนักเรียนจนเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่นได้ด้านนายแพทย์วันฉัตรชินสุวาเทผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกล่าวว่าโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกายทั้ง50แห่งมีการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายจนเกิดรูปแบบการดำเนินงานที่สามารถขยายผลได้ในวงกว้างทั้งนี้กรมอนามัยมีแผนขยายผลโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทางกายไปยังสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือและเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่

0: การส่งเสริมพฤติกรรมกินเป็นเล่นพอนอนดีลดจอและขยับทุกวันเพื่อให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีทักษะการเรียนรู้และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรอ
7: มุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening to 92 Chiang Mai Radio

ักนี้ล็อกไว้ให้เธอล็อกกลอนให้แน่นหนาอย่าให้หลุดไปได้นะคะกันจากเบลวริศราเพลงนี้ค่ะล็อกกลอนเพลงสดใสน่ารักก่อนนั้นมีเพราะเศร้าด้วยกับต่อให้โลกใจร้ายและอลาลาพิกซี่กับอินโทรเวิร์ดแต่พูดถึงความใจดีกับตัวเองอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีค่ะใครไม่รักเราก็ไม่เป็นไรมารักตัวเองดีกว่าง่ายๆนะคะก็บอกว่าการโฟกัสที่ตัวเราเองเนี่ยแฮปปี้ขึ้น 300%ลองทำดูกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาบอกนะคะเราคือเพื่อนสนิทที่ดีสุดของตัวเองด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต้องใช้เวลาเสมอและก็สร้างพลังบวกให้ตัวเองง่ายๆคือสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่อย่าไปบวกกับใครเขานะคะแต่สิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตค่ะและเปิดโอกาสให้สิ่งที่ดีกว่าไม่จำเป็นต้องแบกรับความคาดหวังของใครอย่าลืมชมตัวเองเล็กๆน้อยๆได้ทุกวันนะคะอย่างเช่นวันนี้แหมทำผมดูดีจังเลยแต่งหน้าดูน่ารักจังเลยหรือว่าจะเป็นอะไรที่เราทำสำเร็จก็ลองชมตัวเองบ้างจะทุกข์หรือว่าจะสุขก็อยู่ในมุมของเราเองนะและที่สำคัญก็คือพาตัวเองออกมาในจุดที่ไม่ใช่ที่ของเราเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขได้อยากจะทำอะไรก็ลงมือทำได้เลยในวันนี้ค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าต้องทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เราเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองนี่คือสิ่งสำเร็จที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันนั่นเองนะคะรักตัวเองไม่เสียใจสักวันที่เขาบอกจริงค่ะงานใจติ๊ดๆเพลงนี้กับกอดไว้ค่ะ

คนนี้เป็นของคุณนะ No one else นะคะและ Copter Albus ค่ะก่อนนั้นมีตีตีกับกอดไว้บ่ายสามกับอีประมาณ29นาทีคุณฟังอากาศคลึ้มสุดๆคลึ้มมากๆชนิดที่แดดไม่มาให้เราได้เห็นเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะหลายคนอาจจะชอบเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนแต่บางคนก็จะไม่ชอบโดยเฉพาะคนที่ต้องซักผ้าต้องตากผ้าคือผ้าจริงแล้วไม่ต้องไปตากแดดแต่ว่าตากในวันที่แดดมาแดดก็จะช่วยลมก็จะช่วยแต่ว่านี่คือคลึ้มมากๆเลยทีเดียวอาจจะต้องพึ่งพาในส่วนของการอบผ้าเท่านั้นถึงจะช่วยได้ผ้าจะได้ไม่เหม็นกันเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะไม่มาแล้วก็หายไปตลอดทั้งวันในวันนี้ไม่ทำงานเลยนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับความสุขในการเดินทางและโตโยต้าคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของการชอบแบบไหนโตโยต้าเราก็มีครบเลยทีเดียวค่ะพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันและข้อเสนอพิเศษรอคุณอยู่กับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มตลอดทั้งเดือนนี้จนถึงสิงหาคมกันเลยทีเดียวค่ะคุณสามารถเป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษมากๆกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือว่าจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%นะคะคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์มีทั้งส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทชอบคันไหนก็เลือกได้ค่ะโปรนี้จนถึง31สิงหาคม2569แวะไปเทสไดและเป็นเจ้าของกันได้จะเป็นคันนี้ก็ดูดีค่ะคุณผู้ฟังกับน้องเล็กของเรา New Yaris Atip ผ่อนถูกต้องที่ Toyota เชียงใหม่ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทผ่อนเริ่มต้น 2,936 บาทและยังฟรีประกันภัยชั้น1Toyota Care PHYD กันด้วยจองในเดือนนี้เท่านั้นเดือนกรกฎาคมเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นHilux Tower E นะรับข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% หรือทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% และฟรี EV Voucher กันด้วยค่ะสนใจแบบไหนแวะไปเลือกกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซียะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะตามนี้เพลงนี้กับหลุมอากาศค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio.

พลงประกอบซีรีส์ค่ะคุณฟังไม่ได้เปิดนานเลยทีเดียวนานในที่นี้คืออาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะคะเมนูรักพิชิตใจราชาเสียงของคิมยองฮูค่ะชื่อเพลงก็คือ By Change By Feed ก่อนนั้นมีงานของเพลงจีนบ้าง Learning Cat นะคะคุณฟังเพลงน่ารักน่ารักสำหรับทาสแมวทั้งหลายใบ3กับ44นาทีได้ข่าวว่าฝนลงมาอีกแล้วคลึมทั้งวันฝนเพิ่งตกนะคะแต่ได้เวลาตกตอนเย็นทุกทีเลยไอคอนกับ Killing Me ค่ะ

จากเจสซี่เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี God Seven ด้วยกับ If You Do และ Icon กับ Killing Me ฟังหลายเพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยได้เวลาเตรียมตัวเลิกงานและเตรียมตัวกลับบ้านพักผ่อนกันสำหรับคนที่เลิก4โมงแต่ไม่ค่อยจะมีนะนอกเหนือจากข้าราชการที่จะเลิกแบบตรงเวลาเป๊ะๆนักเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยคุณครูนี่กว่าจะได้กลับบ้านก็ต้องรอส่งเด็กๆก่อนต้องรอเคลียร์โน่นเคลียร์นี่นี่เป็นคนโชคดีที่จะว่าโชคดีก็โชคดีนะเลิกงานตอน6โมงคือกลับบ้านเนี่ยปัญหาการจราจรมันเบาบางเคยเหมือนกันกลับบ้านตอน5โมงเย็นแบบติดหนักมากๆหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นคนที่เวลาเจอรถติดนี่จะไม่ค่อยโอเคละไม่ค่อยจะชอบเพราะว่ารถติดไม่พอแล้วมีการแบบพยายามแทรกพยายามแซงกันอะไรประมาณเนี่ยมันทำให้หงุดหงิดง่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น6โมงเย็นกลับบ้านสบายยิ่งตอนนี้6โมงเย็นก็ยังไม่มืดแต่วันนี้6โมงเย็นก็น่าจะมืดใช้ได้เพราะว่าฝนเริ่มมาและตลอดทั้งวันก็ไม่มีแดดเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมีแผนในการจะเดินทางก็วางแผนนิดนึงกันละกันค่ะเพราะว่ารถน่าจะติดหนึบหนับกันเลยทีเดียวขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM ค่ะเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นซึ่งตอนเย็นเราก็จะขนเพลงเก่าๆมาฝากคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านชิลๆกันไปเจออะไรที่ไม่ค่อยสบายตาไม่ค่อยสบายใจก็มองข้ามมองผ่านไปบ้างกันละกันเพราะพฤติกรรมในการขับรถของคนบ้านเรานี่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวไม่เฉพาะแต่เชียงใหม่นะที่อื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หลายคนรู้สึกหงุดหงิดได้ไปอ่านเจอมานี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเรารู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจลองหาอะไรกินก่อนอาจจะทำให้เราสบายใจอาจจะทำให้เราหายหงุดหงิดได้นะก็เดี๋ยวฟังลองดูกันละกันในรถอาจจะต้องมีขนมนมเนยไว้นิดนึงจะได้ทานเล่นๆระหว่างที่รอรถติดนั่นเองนะคะกราฟิกไลฟ์จากลีมูจินส่งท้ายเลยแล้วกันค่ะกลับมาเจอกัน5โมงนะคะขอบคุณทุกการติดตามบ่ายนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะออสเตรเลียระบุกฎหมายห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ผลผลการศึกษาหลายฉบับในออสเตรเลียระบุตรงกันว่ากฎหมายห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้โซเชียลมีเดียไม่ได้ผลหลังจากที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปลายปีก่อนและเพิ่งจะเพิ่มโทษเป็น2เท่าเมื่อเดือนที่แล้วโดยเด็กอายุต่ำกว่า16ปียังคงสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติเพียงแค่ลงทะเบียนปลอมวันเกิดขณะที่บริษัทเคเจฮาซึ่งได้ทำการทดสอบซอฟต์แวร์ก็รายงานว่าได้ทดลองเปิดบัญชีปลอม50บัญชีในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างชาติก็ไม่พบการถูกขอตรวจสอบอายุแม้แต่ครั้งเดียวมีเพียงแพลตฟอร์มเดียวของออสเตรเลียคือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อ Kick เท่านั้นที่กำหนดให้ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานยืนยันอายุก่อนเปิดบัญชีอย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะดำเนินการลงโทษแพลตฟอร์มที่ละเมิดกฎหมายเหล่านั้นอย่างไรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอย

0: รั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
13: Mass FM. Mass FM.

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติ

0: ณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้มาอัปเดตเทคโนโลยีแรกของโลกเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่เห็นถึงความคืบหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ไทยเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกเพื่อช่วยทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ข้ามชาติซึ่งเพจทางการกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์ระบุว่าไทยเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกเพื่อทลายขบวนการคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติด้วยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่การระบุพิกัดฐานที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การแกะรอยเส้นทางการเงินของอาชญากรการรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิดและการระบุตัวตนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ปัจจุบันชิลได้รับความเชื่อมั่นและมีเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าร่วมใช้งานแล้วประกอบด้วย10ประเทศตลอดจนองค์กรและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญอาทิเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา FBI เป็นต้นค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทางYouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อ

0: ทองของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการการที่คนอื่นเขาจะดีหรือจะชั่วไม่สำคัญเท่าที่ตัวเราเองจะดีหรือชั่วการค้นพบความผิดความบกพร่องในตัวคนอื่นไม่สำคัญเท่าในตัวเราเองการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องให้คนอื่นไม่เป็นประโยชน์เท่าที่เราจะทำให้แก่ตัวของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือ
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิมซัมสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
2: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ ForaBee ดูแลสุขภาพที่ ForaBee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ ForaBee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่หากย้อนอดีตวิถีตลาดเช้าของคนเมืองไปกาดหญิงแม่เฮือนไม่ไปกาดทุกวันจะไปก็ต่อเมื่อมีของนำไปขายเช่นพืชผักผลไม้ในสวนโดยจะเตรียมหาบไว้ตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งจะมีกระบุง2ใบกระด้งขนาดเล็ก2ใบวางบนกระบุงและไม้คานแล้วนำเอาสิ่งของที่จะนำไปขายใส่กระบุงเตรียมไว้ซึ่งจะตื่นตั้งแต่ตี3ตี4มีป้อเฮือนหรือลูกๆไปเป็นเพื่อนช่วยถือใต้ไฟ2ทางเมื่อไปถึงตลาดหาทำเลนั่งได้แล้วก็จะวางกระบุงเรียงกันนำของขายวางบนกระด้งที่วางไว้บนกระบุงคนซื้อหรือคนที่มาจ่ายตลาดก็จะมากันตั้งแต่เช้ามืดพอสว่างของซื้อของขายจะเริ่มหมดเรียกว่าตลาดใกล้จะวายเมื่อได้ขายและได้ซื้อของตามต้องการแล้วแม่เฮือนก็เดินทางกลับบ้านจะเห็นลูกๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆรออยู่เพราะนานๆครั้งจะได้กินขนมก็ต่อเมื่อแม่เฮือนไปกาดนั่นเอง
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: คุณผู้ฟังคะ7กรกฎาคมที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือประเด็นขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมโดยมีนายรัฐพลนราดีสอนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมการประชุมหารือประเด็นขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมสำหรับเป้าหมายเพื่อให้เชียงใหม่มีอากาศสะอาดที่ยั่งยืนทั้งนี้ในปี2568ถึง2569สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่มูลนิธิต้นไม้สีเขียวมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุกลุ่มปั่นรถถีบในเชียงใหม่สมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะสีเขียวและภาคีเครือข่ายซึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งสภาสิทธิการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเพื่อเป็นกลไกผลักดันเรื่องการเดินทางและขนส่งสาธารณะโดยใช้งานข้อมูลการสื่อสารสร้างการตื่นรู้กับสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผลักดันเป็นข้อเสนอนโยบายในการพัฒนาการเดินทางและขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมณศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่อย่าปล่อยให้เส้นผมบังภูเขาอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอย่าแสวงหาจากภายนอกโดยไม่ตรวจสอบจากภายในเพราะท้ายที่สุดกลไกจากภายในจะเป็นมาตรวัดความอิ่มเอมความตื้นตันและความภูมิใจเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ไม่มีทางล่วงรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรหากวันนี้เราได้มีโอกาสประมวลชีวิตทั้งหมดทั้งปวงวันนี้ควรจะเป็นวันที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีชีวิตมาไม่ใช่เพราะวันนี้เราประสบความสำเร็จแต่เพราะวันนี้เราเติบโตขึ้นและมีสติมากขึ้นค่ะ

0: หนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความ
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
7: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูน

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองบุญสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์

ีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4 Mass FM Your happiness, our happiness

อาณาคดีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและเป็นคุณค่าของแผ่นดินนะคะล่าสุดทางนางทิวันรัตน์อังกินันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงใครที่ได้ติดตามข่าวจะเห็นถึงความงดงามเรียบขลังโดยหนึ่งในนั้นนะคะเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพราหมีอายุราวประมาณ 2,100 ปีค่ะก่อนหน้านี้นะคะชาวบ้านพบกลองมโหรทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะขุดเพิ่มพบกลองมโหรทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงค่ะและคาดว่าโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่าเช่นกำไลแหวนทองคำภาชนะสำริดและลูกปัดโบราณโดยนักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนจึงเร่งเคลื่อนย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุกลับมาจัดเทศกาลให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมทั้งนี้ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยอีกว่าอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ทั้งนี้คาดว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายในสิ้นปี2569นี้จึงขอเชิญชวนทุกจังหวัดที่มีศักยภาพเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมาธิการเพื่อผลักดันแหล่งมรดกของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

0: ุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องอเล็กซองฟ้าทองชานส์โจนักเรียนวารีเชียงใหม่ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน International Young Physicists Tournament 2026ครั้งที่39ณเมืองซูริกสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์โรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องและทีมเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจากนานาประเทศและเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าจากเวทีวิชาการระดับนานาชาติคอยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow วารีเชียงใหม่053-140-232-4ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาว

0: ื่องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนมสดหอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
1: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
0: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
1: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชั่นยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวรณภาชลบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
5: Mass FM Your Happiness

0: ณผู้ฟังคะวันนี้ฟอร์บีขอแนะนำฮันนี่เวนิก้าสูตรใหม่ประโยชน์เพิ่มขึ้นอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีพรีไบโอติก 2,500 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยให้ขับถ่ายง่ายปรับสมดุลจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้นะคะเพราะนั้นจะหมดปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อไม่ทิ้งสารตกค้างเพราะหมักน้ำผึ้งดอกลำไยแบบธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยปริมาณกรด 1.8% ดังนั้นจึงดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะคะสำหรับฮันนี่เวนิก้าออริจินอลปรับสูตรใหม่เพิ่มปริมาณประโยชน์โดนใจรสชาติอร่อยเหมือนเดิมด้วยน้ำผึ้งหมักแบบธรรมชาติในถังไม้โอ๊กดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปแน่นอนและยังเพิ่มคุณประโยชน์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพรีไบโอติกรวมทั้งมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะตามไปที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสสนันร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: ทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเอง Doing good deeds alone, even if no one sees it, it's still good in its own way.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงกลาโหมเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผ่านงานไทยเดฟ2026โชว์นวัตกรรมและยุทโธปกรณ์ฝีมือคนไทยมุ่งลดการนำเข้าและสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยเดฟ2026เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนำเสนอสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสากลแก่กองทัพและหน่วยงานภาครัฐงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีจากอีก4กระทรวงหลักเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความมุ่งมั่งในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดการพึ่งพาการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยมีความก้าวหน้าในระดับแนวหน้าของอาเซียนทั้งด้านเทคโนโลยีโดรนระบบต่อต้านโดรนยานเกราะล้อยางระบบหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ AI รวมทั้งมีการเจรจาความร่วมมือและการร่วมทุนกับประเทศพันธมิตรทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กระทรวงกลาโหมเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานไทยเดฟ2026ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานจังหวัดนนทบุรีในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนตลอดจนเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้งานจริงเพื่อร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อม

0: แต่นบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ายได้คิดถึงก็เป็นสุขใจนะคะเงินเก่าของยารินดาค่ะก่อนนั้นมีบูโดกันด้วยกับขอให้เหมือนเดิมนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็นกับอากาศที่เย็นสมชื่อกับเวลาจริงๆปกติเวลานี้คือแดดยังแรงอยู่แล้วก็ยังร้อนๆอะไรประมาณนี้แต่วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวคุณผู้ฟังบาวีแม้จะไม่มีผลกระทบกับบ้านเราคือไม่เข้าเราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อาจจะมีส่งผลทำให้หลายพื้นที่เจอฝนจากจีนเข้ามาได้เป็นมรสุมจากจีนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันละกันซึ่งจีนเขาเนี่ยก็เตรียมพร้อมมากๆหนักหน่วงมากๆสำหรับปีนี้ของจีนซึ่งในช่วงของอากาศที่เปลี่ยนแปลงแดดก็ไม่มาแบบนี้สิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยเด็ดขาดเลยทีเดียวเวลาของการเดินทางกลับบ้านค่ะและการเดินทางจราจรหลายเส้นทางก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงเย็นจะมีทั้งการหยุดการจอดรถหลายเส้นทางช้างคลานเอ่ยมหิดลเอ่ยใครที่จอดรถขวางกีดขวางเส้นทางจราจรอาจจะโดนปรับแล้วก็โดนล็อกล้อได้เพราะฉะนั้นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนี่แหละฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังเจอกับตัวเองถึงรู้สารานุสราผงประเสริฐค่ะ

นี้ดวงตะวันก็จะขึ้นมาใหม่พี่น้องจะขึ้นมาให้เราเห็นหรือเปล่าเท่านั้นนะคะวันนี้ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นแดดไม่เห็นตะวันใดๆทั้งสิ้นท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆแล้วก็ครึ้มสุดๆทั้งวันจริงๆนะคะนัดไม่เรียฟ้ากับตะวันค่ะไม่เห็นแดดก็คิดถึงเขาเหมือนกันเวลาแดดมาก็บ่นแดดจัดแดดแข็งแรงอย่างงู้นอย่างงี้พอแดดไม่มีนี่ก็แอบเหงาเหมือนกันนะคะฟังก่อนนั้นมีซาร่ากับเธอกับตัวเองถึงรู้ค่ะกับชั่วโมงยามเย็นของเราและอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยกันด้วยใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ที่ให้คุณได้เลือกกันนะคะเริ่มแล้วกับงานนี้วันนี้วันแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังเจอกันที่มิสูแสงชัยเทสฟรีและก็กินฟรีด้วยที่แอดมอร์แม่โจนั่นเองร่วมสัมผัสประสบการณ์ทดลองขับพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายในงานกับมิสูแสงชัยเทสฟรีกินฟรีนะวันที่9ถึง10กรกฎาคม2วันเท่านั้น8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่ร้านชาตรามือกาดสาขากาดโซนเหลืองหน้ามอร์แม่โจนั่นเองค่ะก็จะมีทั้งกิจกรรมพิเศษสุดในการเทสได้ในงานทดลองขับรับฟรีบัตรกำนันจากชาตรามือมูลค่า10บาทจองรถภายในงานรับมินิวอลเล็ตจาก Airforce HEV ด้วยและออกรถภายในงานรับมอทอร์เรนมันพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมาอื่นๆมากมายทีเดียวอย่างรุ่นของ All New Mitsubishi Xforce HEV นะคะมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทต่อเดือนรับประกันคุณภาพตัวรถนานถึง7ปีด้วยกันค่ะและ All New Mitsubishi Xpander Cross HEV รถครอบครัว7ที่นั่งดอกเบี้ยพิเศษ 0% และผ่อนเริ่มต้น6,672บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีกันด้วยโปรโมชั่นแบบนี้ให้คนได้เป็นเจ้าของกันนะคะเฉพาะเดือนกรกฎาคมจองและออกรถรับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทลูกค้ามิซูบิชิรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยสนใจแวะไปเช็คจ่ายเทสไดในการนี้หรือว่าสะดวกในการไปเจอกับเรากับทั้ง3สาขาของมิซูแสงชัยได้เลยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมให้บริการสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ใช้บริการได้เติมเต็มทุกความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นนะคะสาขาไม่เหี่ยติดกับแมคโครหางดง0931400165ค่ะสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะ0864298251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะรสลินที่เพลงนี้กับฟ้าเปลี่ยนสีค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook HiYuWix
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ลิวันจิมิน่าค่ะคุณฟังสงสารกันหน่อยและยูยี่อลิสากับก็แค่เสียดายนะคะ 17:42 แล้วไวทีเดียวกับช่วงเย็นของเราและมาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจใครๆก็อยากจะดูดีที่บอกไปนะคะเรื่องทรงผมนี่สำคัญสุดๆไปเลยไม่แปลกใจที่เวลาเราจะออกงานแต่ละทีเราจะเสียเวลากับการแต่งหน้าและการทำผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้มีวิกผมสวยๆมาแนะนำให้คุณได้ลองใช้และคุณจะรู้ว่าการใส่วิกนี้ง่ายได้และทำให้คุณดูดีได้ในใช้เวลาไม่กี่นาทีด้วยนะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือจะเป็นปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะปัญหาเรื่องของผมบางต่างๆก็ช่วยได้หรือบางคนผมงอกเยอะอยากจะปิดผมงอกได้แบบรวดเร็วทันใจก็ใส่วิกได้สีสวยเก๋ๆกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเรามีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ TikTok ของ HiYuWeek ได้ HIYOUWIGS กับ HiYuWeek ใส่แล้วดูดีและมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะคะงั้นเก่าๆของวิยดาโกมารกุลเพียงแค่ใจเรารักกันค่ะ

หยุดเวลาเนี่ยบางทีโมเมนต์พิเศษโมเมนต์สำคัญก็ไม่อยากจะให้หายไปแต่มันก็ไม่สามารถหยุดได้เวลาก็ไปเรื่อยๆค่ะณตอนนี้ก็คือ 17:50 แล้วด้วยนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเราค่ะไม่ต้องหยุดเวลาแต่ว่าไปหยุดอยู่ที่ร้านนี้กันดีกว่ากับความอร่อยที่ให้คุณได้พักกันทุกวันและทุกเย็นร้านเปิดปกตินะคะกับท่าจีนชมจันทร์พลัส 17:00 น.ถึง 23:00 น.อากาศแบบนี้ต้องแนะนำเมนูนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเขาฟินกับอากาศแบบนี้จริงๆเพราะว่ามาพร้อมกับเขาเรียกรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็อร่อยเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากแล้วก็น้ำซุปหอมกลมกล่อมมากๆเลยทีเดียวกับเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟได้เวลาพักเติมพลังแวะได้เสมอค่ะนอกเหนือจากเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟก็จะมีกุ้งเหยียบน้ำด้วยนะน้ำซุปเดียวกันแต่ว่าใช้เปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งสำหรับคนชอบกุ้งนี่ชอบแน่นอนหรือว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะคะเนื้อปูหลนแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองแล้วก็มีปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเมนูของโปรดของชอบก็ต้องยกให้ปลาหมึกแดดเดียวนะคะหอยเชลล์ทรงเครื่องแล้วก็หอยนางรมเผาแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายทีเดียวปลาหมึกย่างก็อร่อยนะคะไข่เจียวโคตรปูอันนี้สีกระดาษทานกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งแซ่บมากทะเลรวมเผาจานใหญ่เล่นอื่นมากมายทีเดียวแวะไปกันได้ทุกวันและทุกเย็น17:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเท่านั้นเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยเปิดร้านเปิดครัวให้คุณได้ฟินกันทุกวันและทุกเย็นนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719 0635251719และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเมนูใหม่ๆรวมไปถึงบรรยากาศรวมๆของร้านรีวิวของร้านได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสและอย่าลืมตามไปฟินกับความอร่อยของอาหารทะเลด้วยกันได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังกับเวลาในช่วงเย็นของเรางานเก่าของคัชริยาอิงลิชเพลงนี้บ้างกับนอกสายตาค่ะ

ักวินาทีเห็นฉันคนนี้อยู่ในสายตาบ้างนะคะอย่าเป็นคนในสายตาเพราะทุกวันนี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในนอกสายตาเหลือเกินมีความน้อยใจเบาๆนะคะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับคุณด้วยการติดตามชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะๆรายการ Radio Twilight ส่งท้ายไปพร้อมกับงานของใหม่เพลงนี้ได้เวลาเตรียมตัวพักแล้วค่ะอะไรที่มันหนักระวางบ้างก็ได้นะคะอย่าไปแบกทุกอย่างไว้ชีวิตเราก็ชีวิตเดียวเนาะเราคงไม่สามารถแบกทุกคนทุกเรื่องไว้ได้หนักเกินไปแล้วเกินจะแบกก็ปล่อยวางกันนะคะคุณนี่เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the Music เชียง
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกไปได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio เชียงใหม่ Radio 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับสำหรับเย็นวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมวันนี้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ฟังชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะฮะถนนหนทางก็เต็มไปด้วยน้ำนะฮะหลายทางด้วยนะฮะขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ข้างๆทางนี้บางทีอาจจะกระเด็นไปถูกคนที่สัญจรไปมาด้วยก็ช่วยกันระมัดระวังนิดนึงนะฮะก็หน้าฝนอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติที่เราจะเจอปัญหาเดิมๆกันนะครับก็ในสังคมหน้าฝนก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ฟังฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง19นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับกับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและตอนนี้นะครับใครที่ใช้พอยต์คะแนนสำหรับสมาชิกที่สแกนบาร์โค้ดไว้เนี่ย350พอยต์นี่แลกได้ร่มกันฝนวัสดุอย่างดีเลยทีเดียว1คันเป็นของแถมในช่วงหน้าฝนนี้นะครับอย่าลืมไปแลกกันนะครับทุกสาขาเลยทีเดียวศูนย์วอร์มอัพคาเฟ่ครับเมื่อคืนก็เป็นคอนเสิร์ตของ Big Ass ที่สนุกสนานมากนะฮะแฟนๆ Big Ass นี่ถือว่าให้กำลังใจล้นหลามทีเดียวเป็นบรรยากาศสนุกของคอนเสิร์ตที่วอร์มอัพอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคิวต่อไปจะเป็นใครอะไรอย่างนั้นก็ติดตามกันต่อไปและอย่าลืมนะครับคืนนี้พบกันได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสซินทาว0534000677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมคอกาแฟต้องในบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับกับเรดิโอทไวไลท์เรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

เย็นวันนี้นะฮะก็จะเหมือนเมื่อวานเลยทีเดียวนะครับก็บรรยากาศของฝนซึ่งฝนจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ฟังอีก 2-3 วันเลยทีเดียวเท่าที่ดูในรายงานนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้วันละ 80-85% ของพื้นที่แล้วก็ตกกันช่วงค่ำกลางคืนอะไรเงี้ยเป็นตอนๆไปเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าเยอะคุณผู้ฟังก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันใจเย็นๆนะฮะรถติดด้วยล่ะฮะจำไว้เลยเวลาถ้าฝนตกเนี่ยการจราจรมันก็จะต้องหนาแน่นนิดนึงรถติดก็จะเยอะขึ้นนะฮะงั้นฟังเพลงใจเย็นๆใครจะต้องแวะทำภารกิจก่อนเข้าบ้านก็เซตหาระยะทางให้ดีนะฮะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวเลทอีกนะฮะตามนั้นเลยนะฮะช่วงนี้หน้าฝนเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้กันละจะไม่ค่อยตรงเวลานะคุณผู้ฟังบางทีจะก็ติดเยอะเลยทีเดียวนะแล้วเวลาที่เคยตรงเวลาเป๊ะๆนี่อาจจะเปลี่ยนไปสัก 20-30 นาทีได้เลยทีเดียวในช่วงหน้าฝนของเรานะครับโดยเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คือเวลารถติดนี่มันก็ดีอย่างถ้ามันมีเพลงฟังแล้วคุณฟังชอบด้วยก็สบายไปไม่เครียดนะหวังว่าคงเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาเสมอแล้วครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติโชคนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชนสองประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสุรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ทางท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
2: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาฏแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

0: และเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งเช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
3: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นคนตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่ามขออนุญาตลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
5: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
4: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
6: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
7: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตรัฐชาติเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าให้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
6: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพรมวิกิตเศษที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิงห์ยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบ.อยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกต.ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหาหนึ่งปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
9: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมาได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
10: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว. ดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
17: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer is One กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร

0: พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจับ
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คนะครับเขินมีคนชมว่าหล่อนะก็รายการทอล์คในวาไรตี้ครับคุณผู้ฟังเอาข่าวสารสาระบันเทิงมาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธีรพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มนะครับทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้นะครับที่ www.chiengmairadio.com รวมถึงไฮไลท์ช่วงสำคัญของรายการในแต่ละวันนะครับบนแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook นะครับเชียงใหม่ Reality Talk TikTok เชียงใหม่ Reality Talk และ YouTube เชียงใหม่วันเลดี้ทอล์คนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569มาพร้อมๆกับวันที่ฝนฉ่ำๆเลยนะฮะสวัสดีครับคุณพี่คิงครับนะพี่คิงครับสวัสดีนะครับแม่จันทาสวัสดีครับคุณลิซซี่คุณจูสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับคุณปันเน็ตคนใจดีสวัสดีนะครับคุณเดียวบอกดีเจทิติพันธ์สุดหล่อขอบคุณมากคุณเอกลินพิสโฟนะสวัสดีวันฝนพรำพรำนะวันนี้ฉ่ำทั้งวันเลยนะครับไม่ร้อนเลยรู้สึกจะแดดออกแป๊บเดียวช่วงบ่ายโมงนั่นเองนะครับก็ยังอยู่ด้วยกันกับ2ช่วงของรายการเหมือนเดิมครับระหว่างช่วงเชียงใหม่ทอล์คนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของภูมิภาคเราของบ้านเราครับเอาสวัสดีครับพี่อู๋ครับจากพี่อู๋จากติดคอมพิวเตอร์สวัสดีครับนะก็ทุกประเด็นร้อนที่คนเชียงใหม่คนอยากรู้นะประกาศข่าวสารแจ้งเตือนอะไรต่างๆจะเอามาพูดคุยในช่วงที่1 นะช่วงเชียงใหม่ทอล์คและช่วงวาไรตี้ทอล์คครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุบ้านการเมืองท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนวัตกรรมใหม่ๆเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆก็จะพยายามเอามาฝากทุกวันอย่างน้อยวันละเรื่องก็ยังดีนะครับ2ช่วงของรายการนะครับผู้ฟังเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงครับมาอยู่ด้วยกันกับสปอนเซอร์นะผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่1ของเชียงใหม่เรดิโอครับช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับสักครู่เดียวครับผม

0: ณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการ
1: โซลาร์เอเนอร์จีส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: กรีนพาวเวอร์โซลาร์เอเนอร์จีเราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันทุกเทส
1: คาสเตอร์สัปดาห์ไหนแยกถนนรอบที่3เข้ามือ
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: ยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิ

0: ใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
2: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
4: ช่วยกันกดไลค์เยอะๆหน่อยนะครับส่งหัวใจมาเยอะๆจะได้เปิดการมองเห็นเพื่อนๆจะได้เข้ามาร่วมกันเยอะๆแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีม CMV Media นะครับคุณสวัสดีคุณวันเฉลิมครับสวัสดีคุณวันเฉลิมนะครับสวัสดีครับคุณแมวเหมียว1นะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับตัวหนังสือมันเล็กมากแล้วผมก็มองไม่เห็นเดาเอานะคุณฟังครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องอากาศกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวาระเขาเรียกว่าเป็นวาระประจำของรายการอยู่แล้วนะครับตามธรรมเนียมเราก็จะมาคุยกันเรื่องลมฟ้าอากาศกันก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะวางแผนการดำเนินชีวิตในวันต่อไปว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกประกาศมาแจ้งเตือนในเรื่องของฝนฟ้านะครับประจำวันที่9วันนี้นะครับกรกฎาคมตอน17นาฬิกาวันนี้พยากรณ์ข้ามไปจนถึง17นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝน 60% วันนี้ฝนเยอะจริงๆวันนี้ชุ่มฉ่ำแล้วก็คลึ้มทั้งวันอากาศไม่ร้อนเลยนะครับปกติเวลากลางวันนี้ผมจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ได้เปิดเลยทั้งวันเพิ่งจะมาเปิดตอนค่ำเมื่อกี้ตอนว่ากำลังจะเริ่มจัดรายการเพราะว่าเริ่มมีความรู้สึกว่ามันร้อนอบอ้าวเหมือนจะมีฝนตกลงมาซ้ำนะครับภาคเหนือฝน 60% ครับภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 30% กรุงเทพปริมณฑล 30% ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะครับ 30% ครับภาคกลาง 20% ครับภาคเหนือวันนี้ฝนเยอะแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนมาครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้วันที่10นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่11จนถึงวันที่14ครับฝนจะลงในโซนของภาคกลางกับภาคตะวันตกลงไปภาคใต้หมดเลยภาคเหนือกับภาคอีสานนี่ขาวเลยนะครับไม่มีสัญลักษณ์ฝนนะฮะก็ฝากในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงวันที่11 12 13 14ภาคเหนือภาคอีสานไม่มีฝนเลยครับนะฮะ11ก็เน้นที่กาญจนบุรีตราดนะฮะแล้วก็จันทบุรีระนองพังงา12กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดลงไปที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองกับพังงานะครับ13กาญจนบุรีจันทบุรีตราดผมเริ่มเป็นห่วงทุเรียนแล้วจันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาครับแล้วก็14ครับกาญจนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดก็เน้นนี่เลยเพราะนั้นท่านที่มีโครงการจะทำอะไรนะครับในส่วนของกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นจัดกิจกรรมติดโซล่าเซลล์นะฮะหรือว่าจะยังไงเนี่ยรีบเข้าหน้างานในช่วงสัปดาห์ที่11ถึง14นะครับเพราะว่าฝนจะทิ้งช่วงอาจจะได้ดำเนินงานได้สะดวกหน่อยนี่นะครับแจ้งนิดนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องโซล่าเซลล์นี่กำลังอยู่ในกระแสแล้วก็กำลังรอลุ้นกันว่าไม่ต้องรอลุ้นอ่ะผมฟันธงเลยว่ายังไงก็แพงขึ้นแน่นอนตั้งแต่กันยา69เป็นต้นไปเพราะว่าจะมีมาตรฐานมอกมาบังคับทั้งค่าตรวจค่าของอนุญาตขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะบวกเพิ่มเข้าไปในต้นทุนของโรงงานผลิตกับต้นทุนของบริษัทรับติดตั้งหมดนะครับเพราะนั้นท่านที่มีความพร้อมแล้วก็มีแผนอยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ติดให้เสร็จก่อนกันยายนพอถามว่าไอ้ละมันไม่มีมาตรฐานมอกมันติดได้ไหมอะไรไงคือก่อนถ้าจะมีก่อนที่ประกาศราชกิจจาจะมีผลบังคับประมาณเดือนกันยาเนี่ยติดตอนเนี้ยไม่มีมอกก็ติดได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่ถ้าเราเลือกบริษัทดีๆหน่อยนะครับแล้วก็เลือกแผงเลือกอินเวอร์เตอร์เลือกอุปกรณ์อะไรดีๆหน่อยเลือกบริษัทที่ได้มาตรฐานหน่อยเนี่ยนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ในระดับเทียร์1ก็คือเทียร์1อยู่แล้วนั่นก็คือการผ่านมาตรฐาน IEC นั่นคือมาตรฐานโลกครับมันสูงกว่ามอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจำหน่ายไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องของอุปกรณ์ห่วงเรื่องของคนติดตั้งดีกว่าว่าติดตั้งแล้วจะได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับแต่หลังกันยาไปต่อให้เป็นมาตรฐาน IEC นะครับพอมีมอกอเข้ามาเกี่ยวข้องต้นทุนเพิ่มแน่นอนต้นทุนเพิ่มแน่นอนนะก็ฝากไว้คุณฝั่งที่มีแผนอยู่แล้วนะครับรีบดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เข้มข้นที่สุดคือตอนนี้คือมีแต่คนแย่งยื่นในส่วนของครับจะขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าหน่วยละ2บาท20สตางค์เนี่ยนะครับรับซื้อไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อวันก็คือ5หน่วยนะครับและนั้นก็คือว่าถ้าขายได้วันละ10กว่าบาท10กว่าบาทเนี่ยนะเดือนนึงก็300แล้วนะครับคุณฟังไม่น้อยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราติดโซล่าเซลล์แล้วนะครับเราใช้เปลี่ยนไปใช้มิเตอร์ TOU เนี่ยไอ้ส่วน300เนี่ยครับมันก็จะได้กลับคืนมาในกระเป๋าของเจ้าของมิเตอร์ก็ถือว่ามันเอาไปลดในส่วนของไฟรายเดือนได้ในส่วนเกินที่มันจะเป็นส่วนที่เขาเรียกเก็บประมาณเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับหรือหลายท่านที่มีการยื่นกับขอเครดิตในส่วนของสากลเงินก็เอาไปลดในส่วนของดอกเบี้ยได้นะเราก็ถือว่าเราจ่ายดอกเบี้ยได้ถูกลงอาจจะดอกเบี้ยเดือนละ7-800 8-900เอา300นี่ไปลดแล้วก็เสียดอกเบี้ยเหลือประมาณครึ่งนึงแค่นั้นเองนะครับก็คือบวกอ่ะนี่แต่บวกแล้วก็เราก็ใช้ไฟในราคาถูกความมั่นคงของด้านพลังงานในเราก็ดีขึ้นนะครับบ้านอื่นไฟดับบ้านเราไฟไม่ดับเพราะเรามีแบตเตอรี่ประมาณนี้สำหรับท่านที่เลือกแบบไฮบริดนะครับพูดถึงเรื่องลมฟ้าอากาศครับคุณผู้ฟังมีเรื่องเดือดขึ้นมาในโลกโซเชียลเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทศบาลนครหาดใหญ่กับทุกเทศบาลที่หาดใหญ่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันนะคุณผู้ฟังเมื่อปีที่แล้วในหาดใหญ่ได้โดนน้ำท่วมหนักมากหนักจริงๆนะครับในโซเชียลนะครับคุณหมอสุพัฒน์นะโพสต์บอกว่าเล่นการเมืองกันจนทนไม่ไหวแล้วบอกงี้สาเหตุมันก็คืองบป้องกันน้ำท่วมสำหรับหาดใหญ่ตอนนี้รัฐบาลไม่ให้สักบาทเดียวจริงหรือเปล่านะฮะหลังจากที่กกร.หรือว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาครับออกมาแถลงข่าวกดดันรัฐบาลนะให้คุณพิพัฒน์ลองลุกมารับฟังแล้วก็รับปากครับว่างบตัวนี้มันเป็นยังไงทำไมมันไม่ได้คือทางเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยขอไปครับของบไปเพื่อเอาไปลอกคูคลองซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำซ่อมแซมเครื่องจักรเพื่อที่จะรองฤดูน้ำหลากที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นและกำลังคาดการว่า ถ้าไม่ซ่อมไอ้พวกเนี้ยถ้าไม่ขุดลอกคูคลองเนี่ยปีนี้น่าจะโดนอีกเขาก็กลัวเพราะเศรษฐกิจมันเสียหายจริงๆปรากฏว่าขอไปไม่ได้รับอนุมัติแม้แต่บาทเดียวก็ต้องออกมาบอกความจริงกับสาธารณะนะขอไปโคตรฟังครับมหาหาดใหญ่นะมันมีคูน้ำอยู่มันมีคูน้ำอยู่430กิโลเมตรทางเทศบาลก็ใช้งบของเทศบาลลอกคูไปแล้ว200กิโลเมตรครึ่งนึงคุณจูครับขอเติมน้ำหน่อยเป็นอะไรระคายคออ่ะคุยต่อคือใช้งบของเทศบาลนะใช้งบของเทศบาลไปแล้ว200กิโลเมตรแล้วก็กำลังจะอนุมัติงบสะสมก้อนสุดท้ายของเทศบาลอีก50ล้านเพื่อล่อคูอีก80กิโลเมตรก็เป็น280คือคูมันทั้งหมด430ก็เหลืออยู่150กิโลเมตรนะทางเทศบาลก็บอกว่าคือถ้าท่านนายกไม่ให้งบมาช่วยเลยนะก็คงไม่ได้ลอกพอลอกไปก็ไม่มีประโยชน์คือลอกมันลอกไม่สุดอะแล้วได้แค่เหลืออีกตั้ง150กิโลเมตรมันจะทำยังไงเครื่องจักรอีกเครื่องสูบน้ำที่รอซ่อมอีกนะครับคลองที่ต่อๆกันเป็นทอดๆเนี่ยนะครับคลองรอ6คลองแหคลองเตยนะครับต้องลอกคลองทั้งหมดก็ปีที่แล้วหาดใหญ่เขาโดนมาหนักโดนมาเยอะปีนี้ก็เลยช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบคืองดเก็บภาษีหลายประเภทเพราะว่าไปช่วยชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยงบของเทศบาลก็เลยหมดเพราะว่าจัดเก็บรายได้ได้ต่ำกว่าเป้าแน่นอนเพราะว่างดภาษีคือช่วยพี่น้องอ่ะช่วยประชาชนงบเทศบาลก็เลยหมดพอจะเอามาทำตรงนี้มันก็ไม่ได้นะครับก็มีการคาดการไว้ไปถึงคุณอนุทินกับคุณพิพัฒน์รองนายกบอกว่าต้องแก้นะปัญหาความเสี่ยงความล่มสลายของเศรษฐกิจของหาดใหญ่เนี่ยนะครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยก็หลายท่านก็ไปแซวอะไรเขาบอกมิดหลังคากล้าเหมือนเดิมอะไรนะก็อย่าไปว่าเขานะครับใครไม่มีใครรู้หรอกนะครับมันก็อยู่ที่นโยบายส่วนกลางนั่นแหละนะครับว่ายังไงก็ต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาโดนมาหนักแล้วอย่างแม่สายเนี่ยเกียงร้ายเนี่ยก็โดนหนักโดนหนักคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูข่าวในโซนของเชียงใหม่แป๊บนึงแล้วกันเพราะว่าช่วงแรกมันเป็นช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะขอคุยเรื่องเชียงใหม่แป๊บนึงนะครับมีแจ้งเตือนมาฮะคุณฟังครับในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เรื่องของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปี68แต่ก็ยังนะฮะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยสูงสุดอายุ 5-9 ปีครับกลุ่มที่2รองลงมาคือเด็กเลย 0-4 ปีและก็อายุ 10-14 ปีตามลำดับนะฮะก็ตอนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินหน้าเข้มข้นนะฮะฉีดวัคซีนทั้งหมดตอนนี้มี69ได้รับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ก็กระจายไปอยู่ในหน่วยบริการของสาธารณสุขจังหวัดต่างๆนะครับก็จะรณรงค์เริ่มฉีดในช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหา69ก็คือฉีดมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาจะหมดเขตฉีดสิงหาหรือถ้าวัคซีนหมดก็หมดก่อนอ่ะฉีดไปเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังท่านที่ชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่

0: ว่าสะเทือนวงการลาบดิบคือคนทางเหนือเนี่ยคุณวังเขาบอกว่าถ้าไม่กินลาบดิบก็คือไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่รู้ผมไม่รู้ว่าไอ้ความเชื่อนี้มันเอามาจากไหนนะครับเมื่อก่อนผมก็เชื่ออย่างนั้นอ่ะผมก็เอ้ยใครไม่กินลาบดิบมันไม่แน่จริงมันต้องลูกผู้ชายคนเมืองต้องกินลาบดิบนี่นะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่เรื่องความรู้เรื่องความเสี่ยงทางด้านโลกเรื่องอะไรมันมาเยอะเนี่ยไอ้โรคหูดับไข้หูดับนี่คือโรคหรือชื่อนึงก็เรียกว่าโรคไข้หมูดิบนะครับตอนนี้มีสถิติออกมาก็คือน่ากลัวมากคุณฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่จังหวัดแพร่มีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตสูงที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับไอ้โรคเนี้ยปี68มีผู้ป่วยสะสม37รายเสียชีวิต5รายปี69ก็ยังมีต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลทางด้านผู้ว่าจังหวัดแพร่ก็อยู่ไม่ได้ละนะครับเขาบอกว่าไอ้ค่านิยมท้องถิ่นในการกินหมูดิบพวกลาบดิบพวกลู่หรือซ่าเนี่ยนะครับอธิบายนิดนึงก็ลาบดิบก็ค่อนข้างจะรู้จักกันดีก็คือเอาเนื้อดิบมาสับนะครับแล้วก็เอาปรุงกับน้ำพริกลาบเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรต่างๆนะครับใส่เครื่องในนี่อาจจะสุกนะฮะแล้วเอามาผสมกันแล้วกินลู่คือเลือดคุณฟังลู่คือเลือดสดๆเลยเอามาใส่เครื่องในส่วนใหญ่จะเครื่องในเขาจะทอดเอามาใส่แล้วก็ใส่พวกกระเทียมดองใส่พวกมีกรอบแต่แล้วก็ปรุงแล้วก็กินอย่างนั้นนะครับลู่นี่ผมยอมแพ้ผมทำใจไม่ได้มันเกินไปแล้วก็ซ่าครับซ่านี่ส่วนใหญ่ก็อาจจะใช้เนื้อดิบหรือใช้เครื่องในดิบนะครับซ่าเอามายำเป็นยำเหมือนยำใส่มะนาวใส่พริกขี้หนูใส่ผู้ป่วยแล้วบางทีซ่าสะดุ้งหรือซ่าสดเนี่ยเขาก็ซ่าสุกเนี่ยเขาจะเอาเขาเรียกว่าซ่าส้มเชียงทางเหนือเรียกซ่าส้มส้มคำว่าส้มคือเสียงไม่ใช่รสส้มนะคือเสียงที่เวลาเราเทซ่าพร้อมเครื่องปรุงเทลงไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆแล้วมันเสียงดังฟู่ส้มเนี่ยเรียกซ่าส้มแล้วก็คลุกแป๊บเดียวเองนะให้มันแค่สะดุ้งสุกเกินไปก็ไม่อร่อยอันเนี้ยเขาก็เอามากินในงานเลี้ยงสังสรรค์กันทางผู้ว่าก็บอกว่าเอ้ยเบาๆหน่อยสโลแกนตอนนี้ต้องเข้มงวดแล้วนะกินหมูดิบเสี่ยงหูหนวกแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ทางจังหวัดแพร่ก็ออกประกาศโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ครับบอกว่าขอความร่วมมือก็แล้วกันเพราะว่าสถิติมันป่วยขึ้นมากเหลือเกินมีการบังคับใช้มาตรการ3กลุ่มหลักนะคือหน่วยงานราชการและภาคเอกชนงดการสาธิตงดประกวดหรือการจำหน่ายอาหารที่ใช้เนื้อหมูส่วนประกอบแบบดิบหรือสุกดิบครับลาบเมืองแป้ลู่ซ่าอะไรประมาณนี้ห้ามขอให้งดไม่ให้มีในงานแสดงอาหารหรือว่างานประกวดต่างๆคือเอาตรงๆงดประกวดลาบร้านอาหารผู้จำหน่ายขอให้เน้นขายประเภทลาบก็เอาเป็นลาบปรุงสุกจากลาบดิบกลายเป็นลาบคั่วนะปรุงสุก 100%หมูกระทะชาบูลดระดมประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าแยกตะเกียบครับระหว่างตะเกียบคีบหมูดิบที่เอาย่างบนเตาอ่ะพอมันสุกแล้วก่อนจะคีบมากินห้ามใช้ตะเกียบอันเดียวกันตะเกียบที่คีบหมูดิบมันก็มีเลือดมีอะไรติดอยู่ตรงที่ตะเกียบใช่ไหมอาจจะมีพยาธิติดอยู่พอหมูสุกแล้วให้ใช้ตะเกียบอีกอันนึงคีบหมูใส่ปากนี่นะครับแล้วก็รณรงค์ไปทางประชาชนบอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมือนะจ๊ะเนื้อหมูปรุงสุกด้วยความร้อนเท่านั้นถึงจะปลอดภัยหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยก็มันก็ต้องลงไปที่ผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านรณรงค์มาตรการงานเลี้ยงงานบวชงานศพงานบุญปลอดหมูดิบนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงนะอาจจะคือมันไม่ใช่แค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวอ่ะไอหมูดิบนี่ก็คือทุกจังหวัดนะครับถ้าสุกๆดิบๆนี่ก็อันตรายอันตรายคุณผู้ฟังครับราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ผมก็บ่นกันไปทางเว็บไซต์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้ำมันลดไปวันเดียววันนี้ขึ้นอีกแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ขึ้นนะครับเหมือนเดิมเมื่อเช้าผมรถผมเติม E20 ก็ไปเติมอยู่มันก็20 29.9 เท่าไหร่นี่แหละ 29. เดี๋ยวนะเดี๋ยวของผมเติมบางจากขอดูบางจากหน่อย 29.94 ใช่แล้วก็ของเชียงใหม่ก็บวกไปอีกค่าขนส่งไปอีก75สตางค์ต่อลิตรก็อยู่ที่30บาทนิดๆนะครับปกติเติม500บาทเนี่ยถ้าเป็นช่วงวิกฤตช่วงที่น้ำมันขาดแคลนช่วงที่น้ำมันมันขึ้นไปทีละ 8-9 บาทเนี่ยนะครับต่อลิตรเนี่ยเติม500บาทนี่จะได้ประมาณ12ลิตรครับจ่ายเงินไปด้วยบ่นไปด้วยแต่ไม่รู้จะทำไงเมื่อเช้าเติม500บาทไอ้น้ำมันโชว์ขึ้นมาที่16ลิตรโอ้ใจชื้นใจชื้นขึ้นมาพอดีผมใช้รถยนต์ไฮบริดใช้เรียนแบบในห้างชาวลิตในห้างชาวลิตสวัสดีครับใช้เรียนแบบในห้างชาวลิตเขาถ้าน้ำมัน1ลิตรเติมแล้วเราใช้วิ่งระบบไฮบริดเนี่ยรถผมเนี่ยถ้าเฉลี่ยลองนับดูแล้วนะครับลิตรหนึ่งก็จะได้ประมาณ20กิโลขึ้นอยู่กับว่าเราขับรถทางไกลเราขับรถยาวๆบ่อยๆหรือว่าเราขับรถติดอยู่ติดในเมืองนะครับก็มัน20อัพหมดอ่ะก็ถือว่าประหยัดน้ำมันเพราะนั้นน้ำมันที่เพิ่มมาในงบประมาณ500บาทนะครับเท่าเดิมที่เราเติมเนี่ยจากเมื่อก่อนช่วงวิกฤตเนี่ยได้แค่12ลิตรตอนนี้วันเมื่อเช้าเติมแล้วได้16ลิตรน้ำมันเพิ่มขึ้นมา4ลิตรเพราะนั้น4ลิตรผมก็จะวิ่งได้ประมาณเกือบ90กิโลเมตรโอ้เยอะนะเยอะเกือบ90กิโลเมตรก็คือถ้าจะวิ่งไปกับเชียงใหม่จอมทองก็ไปกลับได้เลยอะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟัง10กรกฎาคมดีเซล B20 29.94 ไฮดีเซล 34.94 ไฮพรีเมียมดีเซล 49.25 ไฮพรีเมียม 98 48.44 แก๊สโซฮอล์ E85 25.88 แก๊สโซฮอล์ E20 29.94 แก๊สโซฮอล์91 34.57 แก๊สโซฮอล์95 34.94 นะก็ยังคงเดิมกับราคาที่ปรับลดมาวันที่8ตี5วันนี้วันที่9ยังคงเดิมแล้วก็พรุ่งนี้วันที่10ก็ยังคงเดิมแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ที่มีผลอย่างโดยตรงเลยกับราคาน้ำมันที่จะผันผวนขึ้นลงก็คือสถานการณ์ที่มีผลกับราคาตลาดโลกของน้ำมันดิบก็คือสถานการณ์ที่อิหร่านกับอเมริกานั้นฮึ่มกันราคาน้ำมันลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของน้ำมันโลกนะครับลงมาอย่างต่อเนื่องจากการเซ็นตกลงข้อตกลง MOU หยุดยิงและก็เจรจาเรื่องของทางออกสันติภาพแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างไม่มีเงื่อนไขการขนส่งเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันดิบที่สั่งไว้ไม่ว่าจะเป็นราคาปัจจุบันราคาซื้อล่วงหน้าอย่างไรก็ตามนะครับก็เริ่มทยอยส่งได้ตามปกติอย่างที่ควรจะเป็นเพราะนั้นราคาน้ำมันลงมาอย่างต่อเนื่องนะน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าปั๊มก็ลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้คุณฟังเมื่อคืนนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุบอกว่ากองทัพสหรัฐนั้นเริ่มปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมเพื่อบั่นทอนความสามารถของอิหร่านในการคุกคามการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็บอกว่าอิหร่านนั้นจะต้องรับผิดชอบการโจมตีเรือพาณิชย์และลูกเรือในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าสหรัฐโจมตีพื้นที่สำคัญของอิหร่านคือบันดาอับบาสเมืองท่าสำคัญที่สุดของอิหร่านซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามรวมพื้นที่อื่นนะครับอย่างโคนารักซาบาฮาเมืองชายฝั่งใกล้พรมแดนปากีสถานนะครับกลับในห้างชาวลิตบ่นคุณทำเอาอีกแล้วคือในห้างครับผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเป็นไบโพล่านะในห้างคือเดี๋ยวชักเข้าชักออกชักลักกระปิดลักกระเปิดยังเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายได้ปกติหรือเปล่าคุณทำนะฮะก็สรุปผมไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วเพราะว่าวันนี้เนื้อหาข่าวค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้มิสเตอร์ทรัมป์เขาไปหาเรื่องเขานะครับแล้วก็บอกว่า MOU สันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นยังมีผลอยู่หรือเปล่า ทรัมป์ตอบผู้สื่อข่าวเลยเองเลยเขาบอกว่าข้อตกลงต่างๆนี้สิ้นสุดแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องการเจรจากับรัฐบาลเตหะรานอีกนะครับแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่เขาไม่มั่นใจครับว่าถ้าทำข้อตกลงใหม่อิหร่านจะยังรักษาสัญญาได้หรือไม่นะครับมีว่าเขาด้วยนะครับว่าเป็นกลุ่มไร้เกียรติอย่างมากนะตอนนี้ที่สำนักที่สำนักข่าวอัลจาซีรานะครับรายงานล่าสุดบอกว่าผู้นำสหรัฐเองในขณะที่ตอบผู้สื่อข่าวว่าโน่ยังไงก็ไม่เจรจาอย่างนี้ตอนนี้กำลังฟื้นมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านโดยจะเป็นการปิดล้อมเฉพาะอิหร่านประเทศอื่นเดินเรือได้ตามปกติแล้วก็ย้ำนะครับบอกว่าหากอิหร่านวางทุ่นระเบิดในทะเลสหรัฐก็มีเรือกวาดทุ่นระเบิดที่สามารถจัดการได้นะครับแล้วก็ทางนาโต้นะหลายประเทศก็ส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดเข้ามาสนับสนุนภารกิจนี้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหลายท่านก็บอกว่าปั่นหุ้นน้ำมันเปล่าวะนะครับพอทะเลาะนะครับหุ้นก็ตกคนที่รู้ว่าจะทะเลาะล่วงหน้าเขาก็ไปซื้อช้อนซื้อหุ้นพวกนี้เก็บไว้พอเอาเซ็น MOU หุ้นขึ้นไอ้คนที่ซื้อหุ้นถูกไว้ก็ปล่อยขายก็กำไรทำอย่างนี้มาไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วนะครับผมก็เดาไปเรื่อยนะตอนนี้อีกเรื่องนึงที่กำลังในกระแสของบ้านเราในประเทศไทยนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะฮะคุณเอกลินบอกน่าจะเป็นน้ำมันกับทองใช่อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันมีวาระซ่อนเล้นอยู่เลยนะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อหรือในสถานการณ์ต่างๆนี่นะครับมันถูกจัดฉากไปแล้วทั้งสิ้นเราคือปลายทางครับเพราะนั้นรับสื่ออย่างมีสติอย่าไปมีอารมณ์กับมันว่าอย่างผมนี่เมื่อก่อนนี่ไม่ได้เลยนะรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายมากตั้งแต่อายุเกิน50ขึ้นนะครับหงุดหงิดง่ายหลังๆมาเริ่มทำใจได้แล้วก็บอกโอ้แล้วเราก็อยู่ในวงการสื่อมาหลายสิบเป็นสิบปีเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวตัวจี๊ดขนาดนั้นนะครับแต่เราก็พอจะรู้ว่าข่าวหรือว่าสื่อทุกอย่างที่มันปรากฏต่อสายตาเราไม่ว่าจะเป็นอยู่ในออฟไลน์ออนไลน์ไงก็ตามนะครับมันจะต้องมีการปรุงแต่งมาแล้วบางส่วนมันจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเอามาเผยแพร่ให้เราคิดไปในทิศทางที่เขาต้องการเพราะนั้นเสพข่าวยังมีสติครับคุณผู้ฟังอย่าไปมีอารมณ์เหมือนมากนะครับเดี๋ยวจะเครียดเหมือนผมนะครับก็มาเรื่องของประกันสังคมนะมีทั้งเรื่องของไอ้คนมาลงทะเบียนเลือกตั้งน้อยและอย่างนี้เราจะไปต่อสู้ผลักดันให้ประกันสังคมออกจากระบบราชการได้ยังไงเงินของเราจะปลอดภัยได้ยังไงนะทางด้านคุณรักชนกแล้วก็คุณสัทธรัมก็ออกมาประชาสัมพันธ์รายวันเลยนะฮะบอกว่าให้ช่วยกันไปลงทะเบียนเลือกตั้งหน่อยนะครับลงไปเลือกตั้งหน่อยทางด้านคุณพนัสนี่พญาอินทรีบอกเป็นอินทรีหากินเองผมไม่ใช่อีแรงนี่เคยสัมภาษณ์ไปในรายการคุณสรยุทธ์นะครับคุณพนัสก็บอกว่าฝั่งของเขาก็สู้ไม่ถอยบุกทุกโรงงานในสภาพนะฮะพนัสไทยล้วนเฮ้ย วันนี้เป็นไรระคายคอประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างคุณพนัสโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมก็คือตั้งแต่พุธหน้าไปต้นไปทีมงานผมจะบุกทุกโรงงานที่เป็นสภาแรงงานทั้ง287สหภาพจะไปชี้ให้เห็นเรื่องใหญ่ที่ไอเด็กอมมืออวดศักดาว่าจะเอาบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างมาอยู่ในกำมือของพวกมันอ้างว่าปกป้องกองทุนประกันสังคมลูกจ้างทุกคนรวมทั้งสมาชิกสภามองดูรู้แล้วว่าที่จริงแล้วต้องการเขมือบกองทุน ก็ทำมาแล้ว1ครั้งแต่ไม่สำเร็จนะครับโดนฝ่ายนายจ้างรัฐบาลตีตกนี่รายละเอียดทุกอย่างมีครบอย่าไปสนใจเด็กอมมือนี่คุณพนัสบอกมันแค่ลิ้วล้อมีที่ไหนมันเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนจากนายจ้างชัดๆดันบอกจะเอานายจ้างมาอยู่ในกำมือไอ้หนูเอ้ยเงียบๆยังจะดีกว่าปล่อยให้ไอ้โม่ออกมาดีกว่านี่คุณพนัสระบุลงสื่อเลยนะครับก็บอกว่าถ้าเลือกผมเนี่ยปฏิทินได้แน่ไม่ต้องกลัวนะครับจะปรับปรุงให้สวยๆเลยนะครับปฏิทินกับเสื้อกับหมวกเอาไว้แจกวันแรงงานคุณนั้นนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนโยบายหลักของเขาเลยนะครับอยากได้ปฏิทินก็เลือกคุณพนัสประมาณนี้นะครับนะเฮ้ยอย่าไปดูถูกเขานะคุณทักเราไปหัวเราะใส่เขานะเกิดว่าคนมาลงทะเบียนน้อยแล้วไปลงคะแนนเสียงน้อยแล้วไปแพ้เขานี่คือโอ้โหเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยกเลยนะนะครับคุณพนัสนี่หัวเราะแล้วก็คุยได้ถึงลูกหลานเหลนหลวงเลยแหละนะครับต้องระวังให้ดีไหนๆก็คุยเรื่องประกันสังคมนะคุณฟังครับในเพจที่ชื่อลงทุนแมนเขียนบทความไว้นี่ไปอย่างน่าสนใจผมอ่านดูแล้วเออใช้ได้เอามาฝากคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนที่มีเพื่อนมีญาติมีลูกมีหลานเป็นผู้ประกันตนนะครับเรื่องของการย้ายสิทธิประกันสังคมตอนเกษียณครับทำยังไงถึงจะไม่ให้เงินบำนาญหายไปบางทีบางท่านหายไปเป็น 70% นะครับคือเพจนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่ามนุษย์เงินเดือนบริษัทเอกชนทั่วไปเนี่ยนะครับที่ทำงานมาอย่างยาวนานเนี่ยเขาก็ตั้งตารอเงินบำนาญชราภาพรายเดือนของประกันสังคมนะครับที่เขาเรียกว่าเอามาเป็นเบาะรองรับชีวิตในช่วงวัยเกษียณแต่คุณฟังครับมันมีจุดเล็กๆนะรู้หรือเปล่าว่ามีจุดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามทำให้เงินบำนาญต่อเดือนที่ควรจะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั้นหายไปเกินกว่าครึ่งบางท่านหายไป 70% นะครับลงทุนแมนเขาบอกว่าอย่างนี้ครับจุดเล็กๆนี้คือสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปเราจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33นะทุกๆเดือนบริษัทนายจ้างก็จะหักเงินเดือนเรา 5% เอาไปสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วก็หักสูงสุดอยู่ที่875บาทต่อเดือนเงินก้อนนี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ก้อนหลักๆก้อนแรกจะเป็นก้อนรักษาคุ้มครองชีวิตสำหรับเวลาเจ็บป่วยเวลาคลอดบุตรเวลาทุพพลภาพเวลาเสียชีวิตก้อนที่2จะเป็นก้อนครอบครัวแล้วก็เกษียณครับสำหรับสงเคราะห์บุตรแล้วก็ชราภาพก้อนที่3คือก้อนตกงานสำหรับกรณีว่างงานส่วนสำคัญที่สุดและก็เป็นเหมือนกระปุกออมสินระยะยาวในวัยเกษียณคือก้อนครอบครัวและก้อนเกษียณในส่วนของกรณีชราภาพครับเราจะได้รับเงินก้อนนี้คืนตอนที่อายุครบ55ปีบริบูรณ์และก็สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานคือออกจากระบบมาตรา33แล้วเท่านั้นเองนะครับรูปแบบการรับเงินจะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือเงินบำเหน็จได้ก้อนเดียวครั้งเดียวไปเลยสำหรับคนที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง15ปีหรือว่าไม่ถึง180เดือนพอเราออกจากระบบนี้ไปเอาเป็นเงินก้อนไปเลยและจบกันเลยอย่างที่สองคือเงินบำนาญคือจะได้เงินรายเดือนไปตลอดชีวิตสำหรับคนที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่15ปีหรือ180เดือนขึ้นไปคุณไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะบำเหน็จนะจะได้เป็นรายเดือนเท่านั้นทีนี้คำถามที่ตามมาก็คือเราจะได้เงินบำนาญเดือนละเท่าไหร่นี่สูตรการคำนวณของประกันสังคมเขาจะคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอามาคูณด้วย 20% คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 17,500 บาทและถ้าใครส่งเงินสมทบเกิน15ปีเขาก็จะบวกเพิ่ม 1.5% ยกตัวอย่างเพจนี้เขายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเพจลงทุนแมนเนี่ยนะครับถ้าเราส่งเงินสมทบมา15ปีพอดีเราจะได้บำนาญ 3,500 บาทต่อเดือนก็คือ 17,500 คูณ 20% แต่ถ้าเราส่งเงินสมทบไป25ปีหรือว่าเกินจากเกณฑ์ขั้นต่ำมา10ปีเราจะได้บำนาญเพิ่มเป็น 6,125 บาทต่อเดือนนะครับก็เพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาบวกให้นะฮะก็คือบวกให้ปีละอีก 1.5% นั่นแหละ คือดูเหมือนจะง่ายนะเอาก็คูณมันดัดตะยางไปตามเนี้ยโบกเงินเพิ่มก็ไม่เห็นจะยากไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลยนะฮะแล้วก็แค่รอรับเงินบำนาญชราภาพตอนอายุ55ปีแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วคุณฟังครับที่มันมีปัญหาคือในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเงื่อนไขนึงที่ซ่อนอยู่และหลายท่านก็ไม่รู้คือเมื่อเราลาออกจากงานสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของประกันสังคมนั้นจะคุ้มครองเราต่ออีกแค่6เดือนนะครับหลังจากนั้นสิทธิ์จะขาดทันทีพอคนออกจากงานก็กลัวในเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลจะหายไปผู้ประกันตนหลายคนก็เลยรีบแก้ปัญหาครับด้วยการไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยคนที่ออกจาก337จะรีบไปสมัครเป็น39โดยยอมส่งเงินสมทบเองเดือนละ432บาทเพื่อรักษาสิทธิ์พยาบาลไว้แลกกับการหยุดรับเงินบำนาญชราภาพไปก่อนนะซึ่งไอ้จุดเล็กๆนี่นะครับที่หลายคนมองข้ามมันซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะคุณฟังพอเวลาผ่านไปครับเราเปลี่ยนใจอยากจะยกเลิกมาตรา39เพื่อกลับมาขอรับเงินบำนาญชราภาพระบบจะอนุญาตให้เราทำได้แต่ฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายที่เอามาคำนวณเงินบำนาญจะเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เคยใช้ฐานสูงสุดคือ 17,500 บาทตอนเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่มาตรา33ระบบจะเอาฐานเงินเดือนของมาตรา39มาคำนวณแทนครับมันถูกล็อกเอาไว้ตายตัวที่ 4,800 บาทเอามาใช้คำนวณแทนทันทีผลลัพธ์ที่ตามมาเป็นแบบนี้ครับผู้ฟังคนที่เคยส่งเงินสมทบมา15ปีแทนที่จะได้เงินบำนาญ 3,500 บาทจะเหลือ960บาทต่อเดือนคนที่เคยส่งเงินสมทบมา25ปีแทนที่จะได้ 6,125 บาทจะเหลือ 1,680 บาทต่อเดือนเงินบำนาญเราหายไปมากกว่า 70% ครับเพราะว่าเราสลับไปใช้มาตรา39ทันทีที่ออกจากงานเอาหลายคนก็ถามถึงตรงนี้เอาแล้วเราจะรักษาฐานบำนาญ 17,500 บาทเดิมได้ไปพร้อมกับรักษาสิทธิ์รักษาพยาบาลได้หรือเปล่าคนที่ลาออกจากงานตอนอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นครับพอเราออกจากงานมาตรา33ก็ให้ไปยื่นเรื่องขอรับบำนาญชราภาพทันทีครับซึ่งในช่วง5เดือนแรกสิทธิ์รักษาพยาบาลเดิมของเรานั้นจะยังคงคุ้มครองอยู่ตามปกติพอเข้าสู่เดือนที่6ค่อยไปยื่นเรื่องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิ์พยาบาลต่อไปด้วยวิธีนี้ระบบจะสั่งงดจ่ายเงินบำนาญรายเดือนไว้ชั่วคราวและพออนาคตเราลาออกจากมาตรา39เมื่อไหร่เพื่อจะกลับมารับเงินบำนาญอีกครั้งหนึ่งฐานเงินเดือนเดิมที่ 17,500 ที่เราเคยทำเรื่องรับบำนาญไว้ในตอนแรกจะเอามาคำนวณให้เหมือนเดิมครับเขาจะไม่สนใจไอ้เรื่องฐาน 4,800 ของมาตรา39แล้วนะครับนอกจากนี้เวลาที่เราส่งเงินสมทบในช่วงที่เป็นมาตรา39นั้นก็จะถูกเอามาบวกเป็นอายุงานเพิ่มขึ้นให้อีกปีละ 1.5% ด้วยทีนี้ก็ต้องบอกอีกครั้งครับว่าคือการลาออกจากมาตรา39นั้นคุณฝั่งต้องยอมแลกนะครับยอมแลกกับการเสียสิทธิ์รักษาพยาบาลของประกันสังคมไปด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าประกันส่วนตัวแทนนะครับตอนนี้ยังไงก็ตามครับคือพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วก็มันมีคนบอกว่ามันไม่เป็นธรรมประกันสังคมก็เสนอครับให้มีการใช้วิธีการคำนวณรูปแบบใหม่ที่เรารู้จักกันในชื่อสูตรที่ชื่อว่าสูตรแคร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่คิดว่าน่าจะอนุมัติเพราะว่าล่าสุดเห็นว่าประชุมกันทางคุณสัทธารามก็ออกมาแถลงข่าวว่านั่งอยู่ตรงข้ามกับคุณจุลภัณฑ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าสูตรแคร์ก็น่าจะได้แน่นอนนะครับคือสูตรแคร์เนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอามาเป็นการเอาฐานค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงที่เป็นผู้ประกันตนมาคำนวณเอามาหมดเลยตั้งแต่เริ่มส่งมาตอนเป็นมาตรา33จนถึงวันสุดท้ายที่เป็นมาตรา39เอามาเฉลี่ยคูณรวมกันหมดนะฮะอันนี้ก็จะทำให้คนที่สูญเสียเงินบำนาญชราภาพไปอย่างที่ไม่ควรจะเสียนะจะได้จำนวนเงินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับเรื่องของการทำความเข้าใจเนี่ยนะครับเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองนะครับการบริหารจัดการสิทธิ์ตัวเองคือมันต้องช่วยปกป้องผลประโยชน์ที่เราสามารถสร้างมาทางชีวิตได้นะครับแล้วก็บางทียัดเหงื่อแรงงานนะครับเราหลายสิบปีนะชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนี่ยออก มาออกดอกออกผลเป็นเงินเกษียณเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็อย่างที่ควรจะเป็นมันควรจะได้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นคุณฟังก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเราอยู่ในส่วนไหนเราจะได้รับตำแหน่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับขอบคุณข้อมูลจากลงทุนแมนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณฟังตอนนี้จะ3รุ่มแล้วนะฮะพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงวาไรตี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณฟังหลายเรื่องเหมือนเดิมครับสักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.fura
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นบาวีหนุนมรสุมแรงฝนถล่มทั่วไทย 11-15 กรกฎาคมนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 9-10 กรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนยังตกต่อเนื่องเฉพาะตามแนวขอบตอนบนของภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคอีสานมีตกและทางด้านตะวันออก

0: ภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับพืชผลและข้าวนาปีต้องเตรียมรับมือทะเลเที่ยวได้แต่ฝั่งอันดามันคลื่นสูงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองจากนั้นคาดการช่วง 11-15 กรกฎาคมฝนจะเริ่มกลับมาอีกครั้งแต่การกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอมรสุมมีกำลังแรงขึ้นพัดเข้าหาพายุไต้ฝุ่นบาวีที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไต้หวันและร่องมรสุมอาจจะกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือภาคอีสานทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและด้านรับมรสุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระวังส่วนบริเวณภาคกลางภาคอีสานด้านตะวันตกและตอนล่างยังมีฝนน้อยอาจเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำสถานการณ์ฝนยังมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลยังมีฝนฟ้าคะนองช่วงเย็นถึงค่ำได้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางพกร่มและเสื้อกันฝนเมื่อออกนอกบ้านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกันสังคมรณรงค์ช่วงโค้งสุดท้ายชวนผู้ประกันตนนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก่อน15กรกฎาคมนี้ย้ำผู้คะแนนเสียงกำหนดทิศทางกองทุนนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมเพื่อให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและนายจ้างถูกกำหนดจัดกิจกรรมเป็น2ระยะได้แก่ช่วงรณรงค์เชิญชวนลงทะเบียนระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคม2569และช่วงรณรงค์ก่อนวันเลือกตั้งในวันที่25กันยายน2564

0: สมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: Prefer the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532022009 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Refresh Refill the music
2: Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long PlayStation, ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill The Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775555

0: ตชั่นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up ชิงใหม่ Radio 92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พบปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทุกวันณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ญาติโยมจะได้ฟังสเพเหระสปะสเปตจากตัวเจ้าวัดหนองตองตนนี้นำมาอู้นำมาจานำมาสาธยายคือแก่ญาติแก่โยมท่านทั้งหลายได้รับฟังกันตัววานี้ฝนตกวันค่ำนะมันตกมันนักหนอมันลงบอกมาหายบดีเนี่ยถนนสายอิมปิงนั่นมีก็คิดเปิดนะเปิ้นกำลังปั๊บหน้าถนนอยู่เป็นยันลาดยางบะตอยใหม่ตั้งแต่ตาควายในพดไปเรียบปวดตั้งเอาบะตอองค์การวันสันตบนศพแม่ขามันถึงรถยนต์เนี่ยมันพดตอเอกคิเปอะนะอัตวานี้ขึ้นไปในเมืองเชียงใหม่ก็เรียกว่าทำฝนแต่ก็มีคนบนเหมือนกันนะอบลงมาเตะทำตีบ้านแพร่ขวางโอ้ฝนให้ตกเป้ตกเงาทุลุงเอาคือตกมันก็มาตกเอามาอยากก็ตกมันดันมาตกของมีควนอย่างเนาะมันมีตามฤดูกาลมันหรอกไปห้ามมันได้เรื่องผลไปเรียกร้องมันได้มันแห้งมันแล้งเรียกร้องมันตกมันต้องมีของจุของจอบก่อนอย่างโครงการฝนหลวงเนี่ยต้องมีสารเคมีบางสิ่งบางอย่างขึ้นไปพ่นเนี่ยไปจุไปจอบมันก็เป็นเมฆก็เป็นฝนตกลงมาเขาให้มันดีควกมันตกมันก็มาตกมันมาตกมันตกลงมาตกนักตกน้อยถ้าตกนักก็เดือดร้อนน้ำท่วมน้ำหลากมันถึงสปะสเปดสิ่งเหล่านี้มันจะยังใจเขาก็ตึงยากผมว่าเปิ้นว่าตัวเนาะถ้ามีการไปงานนี่นะฝนตกมันก็ตึมม่วนจ้ะไปหันไปนี่ก็ตึมม่วนนอกจากอยู่บ้านอยู่วัดไปที่ไหนแล้วนะง้างฟ้ามาเลยท้าทายก็มีอย่างคืนนี้จะไปปะกันที่บ้านประคาดอำเภอดอยสะเก็ดเนาะตำบลเชิงดอยนะ8โมงเมื่อคืนบึ้นเนี่ยก็คงมีแล้วก็ฝนนะเนาะถึงมืดครึ้มอยู่นะน้องตองนี่นะบึ้นปะบันเนอร์ที่บ้านประคาดอำเภอดอยสะเก็ดเอาละโยมทั้งหลายต่อไปนั้นเอามาไหว้พระสวดมนต์กันเพื่อเป็นมังกรละเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละบุคคลตั้งใจเนอ้อก็ออกไม่ออกอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระภูมิพระปัจเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระภูมิพระปัจเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระ

มีพระปักเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติตเปโสปังคังวาอรังอังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุลิสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนนิมิตังอัปปมังคลัญญาโยจัมปนะโปสะกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังตะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตะโกเอเอปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอัปปมังคลัญญาโยจัมปนะโปสะกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอัปปมังคลัญญาโยจัมปนะโปสะกุณัสสะโทปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชานาเมสัญเจจะ

ันตังจิวิตังปุโรเปตาเตนะจัจเจนะสุติเตโอโตสุติกัปปัสสะโอจังโคสัตติสังกัตโตธัมมนังวิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสันติโอจังกาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกขโพชังคาสัตติติสัพพะทักสินามุนินาสัมปะทักขาตาภาวิตาภาอุลิกาตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายาจโพธิญาณเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติติโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทมุคคลานัญญกัสสัพพังกิลานิทุกิตเตติสัวะปุจจังเคสัตตะเทสัญเยติยะตังอภินันทิตวาโรกมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาเอกัตถาธัมมราชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตจุนตะเตเลนะตัญเยวะปันนาเปตวานะสัทธัลลังสัมมุติตวาจังอภัตตาธัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาปะยิงดาติจังอภัตตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะกัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาสัพพะตัวพุทธะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังยิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเจนะสุขินานัตสันตุปัตถวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมตุเตสัพพะตัวธัมมะรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตมวาสเปปัญญาอุปัสสะเมตุเตสกัตตสังขารตานังโอสัตตังอุตตมังวรังอะอุนายังปะอุนายังสังขะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตมวาสเปโรกะอุปัสสะเมตุเตนัตติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคัลลังนัตติเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุเตจยะมังคัลลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตจยะมังคะลังอัตถิอุณัสสะวิจัญโยธัมโมโลเกอนุตตรโลสัพพสัตตะอิตัตตะยะตังตวงคันอะอิเทวะเตปัลลิวัจเจลัจจตันเตอมนุสิกิปวะเกปยัคเคนะเกวิเสปุเตอะกัลละมะละเนนะวาสัพพะสัมมาปะระนะมุตโตตะเปตัวกัลละมะริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตสิลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจฉังคารนังวจนังคะรุง
Pali zangde zanang zudwa tatsa ayu pavatatiti Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa putra nukavena satra suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa thamma nukavena satra suti pavantu te Pavatu sapa mangkalang rakantu sapa tevata Sapa sangka lupa bena Satha sothi pavantu te Doi bod putha nupap Thamma nupap sangka nupap Bod satayai mun An saksit pot sangka parit Yantunimit tang Sakat Tua nati me ati unasa wijayo ben mon an saksit jong ma pok pong kum kong laksa yang ton tua khape jau le yat yom tan bu pang tang lai tuk tan tuk kon men ba day ta long lo ka pia ti kep kai day poi yang nak yang nen yang na กินยาก็บังหายหมอยาก็บังหายก็ขอคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมจงอันตรธานสุหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นบัดทนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไกลและไกลทุกสลอกทุกปองไปที่ไหนก็มีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัตติภัยโรคภัยภัยทั้งหลายต่างๆจะได้มากำจะได้มากายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาก็ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นว่าญาติโยมสาธุชนทำการค้าการขายกิจการใดก็ได้จำเริญจำเริญสมความปรารถนาอายุวันโนสุขังปะหลังกรมอุตุกรมอุตุปั่นก็ประกาศบอกทักเตือนเนอระยะนี้ระวังลมกาฝนกาลูกเห็บกาหนอเนี่ยตะวันเนี่ยแหละเป็นดินไหวที่เมืองพาว2จุดไปน้อยจำดอยไม่ปังนะคนอยู่เถียวๆนั้นก็พอมีความรู้สึกว่าแผ่นดินไหวแต่ญาติโยมโอ้ถ้ามันนักไอ้น่ะมันเดือดร้อนนะอย่างประเทศอย่างก็ตายเป็นหมู่กี่พันคนนะญาติโยมแต่นั้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดนะเกิดขึ้นได้หมดและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเอาบทสมควรตั้งอยู่ในความประมาทนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้อาตมาภาพและญาติโยมโอ้มีชีวิตผ่านมาอีก24ชั่วโมงนับว่ามีบุญนักมีบุญหลายหลายถ้าเอามีบุญนี่มันไม่ได้ผ่านมาเจเนียเนาะอันนี้บุญอนักบุญอลายจึงผ่านมาแล้วเราจะต้องผ่านต่อไปนะว่าโจรอายุได้เป็นร้อยร้อยปลายพวกเนาะก็ไม่ออกแต่ว่านี่กินก็ง่ายแล้วก็มีญาติมีโยมมาที่วัดก็มานั่งอู้นั่งจาสนทนาปราศัยเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกายสัพพะสัพเพนและการสัมพันธ์ก็อู้ถึงคนที่เป็นฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานคนเฮาเนี่ยอยากญาติโยมตัวสำคัญนี่ได้อู้กันว่าคือสติสตินี่สำคัญเหลือเปิ้นหมดนะ
มันสำคัญอย่างใดญาติโยมจิตใจเอาจะตั้งมั่นจิตใจเอาจะบ่พลาดจะบ่พังจะบ่เผลอจะบ่ตั้งอยู่ในความประมาทระหว่างที่เฮาประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นน่ะนั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่นน่ะแต่สติมันบ่มีนี่มันถึงไปถึงบ่ได้สติเนี่ยคือความระลึกได้ถ้ามีความนึกได้ว่าเวลานี้ขณะนี้เอากําลังทําอะหยังมันก็อย่าคอยเก็บจิตใจหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต้มเข้าต้มเข้าต้มเข้าเมื่อมันต้อมเข้าแล้วก็ญาติโยมการกระทำอันอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็บรรลุล่วงไปด้วยดีถ้าขาดสติอาจจะมีความคิดไปสะปะสะเป็ดถูกกรรมบัตรถูกผู้ผิดผิดถูกถูกไปเอาเข้าเข้าก็ชุกคิดขึ้นแถมนั่งไปคำเดียวก็วนก็วายฉะนั้นถ้ามีสติเนี่ยมันจะตั้งมั่นจิตใจเขาจะเป็นสมาธิคนเขานี่ถ้าหากว่ามีกายสงบเนาะวาจาสงบใจสงบก็ได้ชื่อว่าเป็นสัตตะบุคคลคือคนดีที่ว่าคนดีนั้นก็หมายถึงคนที่มีความอุดดีมีความสามารถดีมีความประพฤติดีญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเอาตั้งอกตั้งใจแต่ทุกเจ้าก็บอกว่ามันจะขาดไปได้คือสติขาดไปได้เด็ดขาดเพราะสติเป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นสาธุชนในการที่เอามีความรู้เอามีความสามารถเอามีความประพฤติดีนั้นความรู้ดีก็หมายถึงความรู้เป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลว่าผลที่ได้เกิดจากเหตุอันนี้เคยอู้ยมฟังแล้วว่าอู้จักถนอู้จักประมาณอู้จักการเวลาอู้จักบุคคลอู้จักชุมชนตลอดจนความเป็นผู้อู้จักอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เป็นคนที่มีความอู้ดีความอู้นี่สำคัญนะมีความสามารถมีความสามารถในการทำมีความสามารถในการจัดมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างปากก็ดีมือก็เก่งปากสั่งได้มือก็ทำได้ใจคิดอย่างใดทำไปในสิ่งนั้นแต่วงเล็บต้องเป็นสิ่งที่ดีนอกนั้นเป็นคนมีความประพฤติดีญาติโยมหมายถึงว่าความประพฤติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสอนเอาละความชั่วแล้วคือกระทำความดีบวชทั้งกายทั้งวาจาทั้งด้านจิตใจคือละความชั่วต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นเพราะความชั่วนั้นไม่ได้นำคนมีความสุขจะมีแต่ความทุกข์จะมีแต่ความเดือดร้อนโอ้เดือดร้อนถึงชาตินี้เดือดร้อนจะพบหน้าเนี่ยบอกเนี่ยเพราะความชั่วจะเป็นผลติดตามไปสร้างเหตุชั่วได้ผลสู้ชั่วสร้างเหตุดีได้ผลดีฉะนั้นสาธุชนญาติโยมละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตใจของตัวเองเนี่ยมันหมดมันสะอาดมันใสเจ้าแววจะไปคิดโลภจะไปคิดโกรธจะไปคิดเกลียดจะไปคิดอาฆาตพยาบาทมาดร้ายไผแล้วจะไปคิดลุ่มหลงในกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าเขามีบุญนี้ก็มาติดอยู่ในจิตในใจแล้วโอ้มันสกปรกมันมอมแมมเนาะแต่มันมอมแมมมันจะบัดอยู่เป็นสุขจะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านทั้งหลายต้องมากล่าวว่าสติเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งแม้แต่เฮาจะยะจะทำอะไรก็ตามจะอู้จะจ๋าจะไปที่ไหนก็ตามเฮาก็ต้องพกสติมาตัวเองสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันมักจะเกิดปัญหาอันนี้ก็ขอฝากฝังไว้กับญาติกับโยมลองนำไปคิดพิจารณาดูเนอะวันนี้กินก็ตอนแล้วอย่าไปที่บ้านแพะขวางกรรมนอกนิมนต์ไปส่งศพโดยเผาศพโดยกับวันนี้นะคือเลี้ยวไปเตะ
วันนี้นิมนต์ไปกรรมขอบใจหนักนักและเมื่อคืนพระกันที่บ้านปากคาตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสังเกตเนอร์ครอบครัวนี้เป็นตระกูลที่เคยมากินมาทานที่วัดหนองตองบ่อยว่าอุ้ยไม่อุ้ยนะกับลูกเต้าหลานเด่นมากินมาทานที่วัดหนองตองบ่อยขอบใจต่อญาติโยมคืนที่ผ่านมาเนอร์ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะตั้งแต่จนต้นจนอวสานโดยกายสงบวาจาสงบใจสงบและยังช่วยกันบริจาคปัจจัยได้ถวายเป็นผ้าป่าตอดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทึกส่งนาประตอดผ้าป่าวันนี้ครับวันพรุ่งนี้แต่ตมาภาพคณะส่งไปบรรพูกเก่งก็ตอนแล้วญาติโยมร่วมกันขึ้นแล้วได้3,100กองบุญขออนุโมทนาหนึ่งนักวันนี้จะไปแต่ประชาให้จะหอมก็ได้ขึ้นไปด้วยสเก็ตพี่น้องตะพุนประชาให้จะหอมก็ได้เนอจะเอาไปช่วยพิสุไข่หรือเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หมู่บ้านนั้นวัดนั้นตำบลอำเภอจังหวัดนั้นประจำเป็นต้องเจาะจงก็ในเชียงใหม่ถึงภาค7ถึงแม่ฮ่องสอนถึงลำพูนพดเผื่อเชียงอายพะเยาเมืองแพร่เมืองน่านลำปางพดไปทั้งภาคใต้พดไปทั้งอีสานพดเผื่อภาคกลางคุณคือเจ้าที่เพิ่นบ่สบายที่อาพาธนะเพิ่นมาฮักสวัสดีโรงพยาโรงพยาบาลส่งมหาราชเชียงใหม่เนี่ยก็หากองทุนไว้เพราะปีหนึ่งใจเสี่ยงเป็น40-50ล้านญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาช่วยกันเนอะช่วยกันเอาละวันนี้โอ้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุขังพระหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญ

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

าละถ้าอีกระดับหนึ่งหลายคนผมข้ามได้แล้วดิฉันข้ามเลยอาตมาข้ามเลยอีกต่อไปคือติดสมาธิติดความสงบข้ามทุกอย่างได้แล้วติดสมาธิติดความสงบคือติดยังไงอุปสรรคต่างๆทั้งหมดไปหมดสงบแล้วจิตใจดีแล้วพอดีแล้วทุกอย่างข้ามไปแล้วนิวรณ์ไม่มีอะไรแล้วนั่งสงบนิ่งว่างก็พ้นแล้วไม่มีอะไรคิดไม่ได้อะไรกำหนดอย่างเดียวกำหนดแท้จริงกำหนดกำหนดมีความสงบมีความสุขมีความสุขปีติอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็แช่อยู่ในความสงบมีความสุขมีปัสสติมีความสุขมีเอื้อใจบันเทิงใจลื่นเริงนั่งเบาวิวไปมีความสุขถึงเวลาแล้วออกตั้งในราในราไว้อย่างตมาเคยพูดว่าวางวัดในขอเอาแค่สุขนะนั่นแหละมันสุขมันสบายมันเพลิดเพลินในการนั่งสมาธิก็เอาสุขมีอะไรทำบุญหมดเลยขายไร่ขายนาไปทำบุญเลยติดสุขได้แค่สุขจริงๆแล้วต้องยกขึ้นพิจารณาไตรลักษณ์ก็ยังไม่ถ้ายังติดสุขไม่พิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยอวิชชายังไม่ตัดก็ยังต้องมีอวิชชาอยู่ดียังไม่รู้เท่ารู้ทันกิเลสในความจริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเนี้ยทุกอย่างแม้แต่ความสุขก็ตามไม่เที่ยงพอออกจากสมาธิก็ไม่สุขแล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเมื่อเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นอันนี้แหละอนัตตลักขณสูตรก็ไปดูเล่มที่17ข้อ57นะถึง61ข้อ59นะเล่มที่17ข้อ59ถึง60เขาว่าไงสมาธิทำให้ใจมีกำลังมีกำลังมากแต่วิปัสสนาทำให้ใจหลุดจากความยึดติดเพิ่มมีกำลังมากถ้าไม่เข้าสู่วิปัสสนามันก็จะได้แต่สุขถ้าพัฒนาขึ้นไปสมาธิพัฒนาขึ้นไปเป็นสุขถึงขั้นฌาน4เอกคตารมยกขึ้นไปอีกเป็นอรูปฌานจนไม่มีรูปก็ไปถึงเนวสัญญานาสนะเป็นถึงนั่นไปเป็นพรหมรูปฟักไปเป็นในนนมันก็ได้แค่นั้นแล้วก็มีอายุของมันอยู่ทุกอย่างมีอายุคือยังไม่สำเร็จต้องกลับมาเกิดอีกอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นสมถะสายสมถะก็ยังไม่หลุดพ้นถ้าหลุดพ้นพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกก็ต้องไปเรียนกับราดาบทอุทกาดาบทนั่นแหละถ้าสายนี้เป็นสายตรงเลยแต่ที่มีวิปัสสนาคือการสำเร็จเป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวิปัสสนาไงเป็นอนัตตานี่ไงจึงได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นปัญหาประสาทอีกอย่างหนึ่งคือผ่านพ้นจากนิพพานได้สมาธิแล้วแต่ก็ติดสมาธิแต่วันนี้หลวงพ่อนั้นว่าอย่างนี้หลวงพ่อนั้นว่านี้หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อได้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อโอ้ถ้าอยู่นานไปจะมีอีกไม่ขี่หลวงพ่อมารอดเอาหลวงพ่อมาอ้างหลวงพ่อมาอ้างหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมไม่อ้างพระพุทธเจ้าล่ะทำไมไม่อ้างพระพุทธเจ้าเพราะหลวงพ่อไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อคนขับพ่อก็ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปติดหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงอะไรต่างธรรมะของแต่ละหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาต่างๆเนี่ยจริตของท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นคำพูดที่ท่านพูดออกมาผงผางผงผางท่านมีจริตอย่างนั้นแล้วเราจะไปเรียนตามท่านมันไม่ได้ไม่ได้จริตของท่านเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญที่สุดหลวงพ่อเจ้าเทศให้ชาวนาจริตชาวนาเป็นไงพระเจ้าเทศให้กษัตริย์จริตกษัตริย์เป็นไงเทศให้องคุลิมานเทศให้ปตัจจราเนี่ยหลักธรรมเดียวครับเมนพอยมันจริงๆเนี่ยเหมือนกันคือหลุดพ้นวิมุตต์ลดถึงความหลุดพ้นแล้วก็อนัตตาแต่ท่านใช้หลักการตัวอย่างที่จะเข้าถึงตรงเนี้ยต่างกันต่างกันเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราจะไปอ้างหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อก็เหมือนกับในพระไตรปิฎกนั้นนางปจัตตลานางวิสาขานางนั่นนางนี่ที่ได้สำเร็จธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะไปอ้างหลวงพ่อหลวงพ่อจะต้องบางคนฟังหลวงพ่อนี้ไม่เข้าอย่างนี้เอาละถ้า
อีกระดับหนึ่งหลายคนผมข้าม

่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

เรามานั่งสมาธิมาฝึกจิตให้จิตเราสงบเหมือนลิงนอนหลับพวกเราพิจารณาดูถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตเราก็เหมือนลิงที่มันกระโดดโลดเต้นตามต้นไม้กิ่งไม้กระโดดไปตรงนั่นกระโดดไปตรงนี้สภาพจิตเดิมของเราเหมือนลิงที่มันกระโดดโลดเต้นนั่นคือสภาพจิตที่ไม่ได้ฝึกเมื่อจิตไม่ได้ฝึกจิตนั้นจะวุ่นวายเหมือนลิงเมื่อจิตไม่ได้ฝึกจิตนั้นจะวุ่นวายรบกวนเราตลอดเวลาเหมือนยุงเหมือนแมลงวันแต่พวกเราทั้งหลายพิจารณาดูเมื่อเราฝึกจิตแล้วจิตเราจะเหมือนลิงนอนหลับพิจารณาดูลิงนอนหลับช้างนอนหลับสัตว์มันนอนหลับมันสงบนิ่งนี่เรามาฝึกจิตของเราให้จิตเราสงบนิ่งเหมือนสัตว์นานาชนิดหรือลิงนอนหลับนั่นแหละให้จิตเราสงบถ้าจิตเราสงบก็ถือว่าประเสริฐแล้วเบื้องต้นเราต้องให้จิตสงบเมื่อจิตมันสงบมันก็จะเห็นความจริงต่างๆเช่นจิตเราสงบเราก็จะเห็นลิงที่มันกระโดดโลดเต้นกับลิงที่มันนอนหลับมันจะแตกต่างกันแล้วเราก็รู้แล้วว่าระหว่างลิงที่มันกระโดดโลดเต้นกับลิงนอนหลับมันแตกต่างกันอย่างไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีถามว่าดีไหมมันก็ดีทั้งสองอย่างถ้าเราไปประกอบอาชีพเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนลิงกระโดดโลดเต้นแบบนั้นเหมือนลิงที่มันกระโดดเกาะกิ่งไม้ไปเกาะตรงนั้นไปเกาะตรงนี้มันกระโดดถูกไหมความว่าแม่นยำมันเกิดถ้าเรามีสติมีสมาธิเราตัดสินใจใดๆมันก็แม่นยำเหมือนลิงที่กระโดดกิ่งไม้จากกิ่งนี้ไปเกาะกิ่งนั้นเราจะต้องพิจารณาดูลิงที่จะมากระโดดและไปตกกระโดดแล้วไปจับกิ่งไม้ผิดพลาดแทบไม่มีพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาดู บางอย่างเราก็ต้องเหมือนลิงฉับไวเหมือนลิงจิตเราต้องฝึกจิตเราให้ไวเหมือนลิงจิตที่ฝึกมันจะต้องไวไวต่อสภาพกิเลสตัณหาราคะไวต่อสภาพสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วว่าเมื่อเราคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยเราจะปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นอกุศลสิ่งที่มันเป็นอาธรรมสิ่งที่มันเป็นสภาพที่มันทำให้เรานั้นลำบากเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเราก็รู้ว่าการฝึกจิตเป็นสิ่งสำคัญคนที่ฝึกจิตกับคนที่ไม่ได้ฝึกจิตย่อมแตกต่างกันคนที่ฝึกจิตนั้นก็จะเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจสงบนิ่งไม่ทุรนไม่ทุรายไม่กระสับไม่กระส่ายจิตของผู้ที่ฝึกจิตจิตมันก็จะรู้ของมันจิตมันก็เหมือน AI นี่แหละมันจะคำนวณจิตมันเอง จิตมันจะคำนวณระยะเวลาระยะทางเพราะฉะนั้นจิตเรามันจะคำนวณประเมินได้แต่พวกเราต้องพิจารณาจิตของเรานี่มันมีพลังและมันมีอนุภาพไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเอาจิตนั้นไปใช้

ที่สร้างสรรพัฒนาชีวิตเราก็จะเกิดคำว่าสงบสุขถ้าเราเอาจิตของเราไปประกอบอาชีพเราก็จะประสบความสำเร็จได้ยิ่งใหญ่จิตของเรานี่มันน่ากลัวแต่มันมีพลังมากเราตายเพราะจิตเราป่วยเพราะจิตสาเหตุที่เราแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดเพราะจิตมันไม่ได้เป็นจิตผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ไม่รู้มันก็กินกินกินกินตามอะไรกินตามรสชาติของอาหารกินอะไรกินตามกินนะพวกเราทั้งหลายจมูกของเราเนี่ยมันก็เท่ากับเพชฌฆาตที่มันฆ่าเราเนี่ยเพราะเราหลงในกินอาหารเมื่อเราหลงในกินอาหารเนี่ยมันก็ถ้าเราเพลินไปกินกินทุกวันหลงในรสชาติอาหารแล้วก็กินกินกินแล้วเราไม่สามารถแยกระหว่างนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเราหลงแล้วจิตมันไม่ได้ฝึกมันก็หลงกินกินกินกินกินสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษต่อสุขภาพวันข้างหน้าเช่นเรากินน้ำมันเนี่ยพออายุ40 50แล้วร่างกายเราจะรู้เลยถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเรียกว่าลูกยากนั่งยากเขากินน้ำมันมากถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เขารู้ว่าลูกก็โอยนั่งก็โอยเพราะเรากินนี่แหละแต่พวกเราทั้งหลายการกินของเราคือเมื่อเราขาดปัญญาแล้วการกินนั้นจะทำลายคุณภาพชีวิตเราถ้าเรากินเรามีปัญญาแล้วเรากินแล้วจะเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์เราจะเลือกกินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในพวกเราทั้งหลายเป้าหมายที่เรากินก็คือให้มันอิ่มก่อนเบื้องต้นให้มันอิ่มเท่านั้นเราไม่ต้องกินให้อร่อยถ้าเราไปหลงเครื่องปรุงทุกวันเราไปแล้ววันเราไปติดเครื่องปรุงรสนี่แหละจิตที่ฝึกฝนแล้วจิตนั้นจะเป็นจิตผู้รู้มันจะไม่กินอาหารที่ทำลายสุขภาพมันรู้ว่ากินแล้วระยะยาวมันจะไม่ดีมันจะไม่กินมันจะไม่กินเลยพวกเราต้องพิจารณาเมื่อเรารู้แล้วว่าอาหารชนิดนี้กินแล้วบ่อนทำลายสุขภาพมันก็จะไม่กินเรียกว่าจิตผู้รู้แต่จิตผู้รู้จะเป็นแบบนี้ในพวกเราทั้งหลายเมื่อจิตผู้รู้มันรู้แบบนี้แล้วจิตนั้นมันก็จะไม่กินอาหารสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเช่นเดียวกับความวุ่นวายกับความสงบจิตผู้รู้มันก็จะเลือกเอาความสงบมันจะไม่เอาความวุ่นวายแต่แม้ความวุ่นวายก็คือลิงที่ไม่นอนกระโดดโลดเต้นที่มันเล่นตามต้นไม้กับลิงนอนหลับมันก็จะเห็นอาการสองอย่างเนี่ยนะคนที่ไม่ได้ฝึกจิตก็จะเป็นดังสภาพลิงกระโดดโลดเต้นกระโดดจากต้นไม้ไปกิ่งนั้นไปกิ่งนี้จิตที่ฝึกมันก็จะเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือลิงหลับมันสงบนิ่งเรียกว่าฝึกจิตให้จิตเราเหมือนลิงนอนหลับถ้าจิตเราสามารถสงบจิตเราสงบเหมือนลิงนอนหลับได้นั่นคือถือว่าดีมากเยี่ยมเราต้องฝึกจิตจิตเราเหมือนงัวเหมือนควายสติเหมือนคนควบคุมงัวได้ควายใช่ไหมจิตเราเหมือนงัวเหมือนควายเราต้องมันไม่ได้ฝึกฝนน่ะมันก็จะไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าจิตเราไปอาศัยสติสติก็เหมือนคนฝึกช้างสติก็เหมือนคนควบคุมช้างสติก็เปรียบเสมือนคนฝึกควายสติก็เหมือนคนควบคุมฝ่าควายแต่แม้เราจะได้ถ้าเรามีถ้าเราจิตเราอาศัยสติจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่อยู่ในเงื่อนไขของศีลสมาธิปัญญาจิตนั้นจะอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมคือเรียกว่ากินนอนอยู่กับศีลสมาธิปัญญาจิตนั้นก็จะมั่นคงจิตนั้นจะปลอดภัยจิตนั้นจะยั่งยืนจิตนั้นจะงอกงามอย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่คำว่าสติก็คือศีลสมาธิปัญญาจะทำให้จิตเราปลอดภัยจิตเรามั่นคงจิตเรายั่งยืนได้
นี่ยพวกเราต้องพิจารณาว่าจิตนี่สำคัญแต่ถ้าจิตเราไม่อาศัยสติไม่อาศัยศีลไม่อาศัยศีลสมาธิปัญญาจิตนั้นเราจะถูกเหมือนสัตว์ป่าจะถูกในพานล่าในพานล่าและไปเจอในพานยิงตายได้ความเสี่ยงมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราฝึกฝนอบรมแล้วจิตเราจะเป็นจิตผู้รู้เราจะไม่ถูกในพานล่าในพานไม่สามารถจะมายิงเราได้เพราะมีสติคุ้มกันสติมันคุ้มกันจิตเรากิเลสก็ไม่สามารถเข้ามาสู่ชีวิตสู่สภาพจิตเราได้ตัณหาราคะก็ไม่สามารถเข้าสู่มาจิตใจได้บางครั้งสติบางครั้งก็มีค่าเท่ากับยามเฝ้าบริษัทนะเรียกว่าสติเนี่ยเปรียบเสมือนยามเฝ้าบริษัทเหมือนกันจิตเราก็เหมือนสมบัติที่อยู่ในบริษัทสติก็เฝ้าจิตดูแลจิตเหมือนแม่ดูแลลูกไม่ให้ยุงกัดลูกเห็นไหมจิตเราก็เหมือนลูกสติก็เหมือนแม่คอยดูแลลูกเป็นอย่างดีแต่พวกเราต้องพิจารณาดูคอยดูแลลูกเป็นอย่างดีเราต้องมีสติแบบนั้นแหละสติมันจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองจิตเหมือนแม่ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกสนใจใส่ใจลูกทุกอย่างลูกขยับไม่ได้แม่ทะเลาะแม่เกิดได้ขยับไม่ได้ร้องไม่ได้แม่จะออกอาการแม่จะสำแกงอาการแต่พวกเราต้องพิจารณาว่าสติเป็นผู้ควบคุมจิตเหมือนนั่นแหละคือสติเป็นเช่นนั้นจิตเราก็เหมือนช้างถ้าจิตเราอาศัยจิตเราอาศัยสติจิตพึ่งพาสติจิตนั่นก็จะปลอดภัยมั่นคงจิตนั่นอยู่ในทางศีลสมาธิปัญญาเกิดคำว่ายั่งยืนคำว่างอกงามเกิดมีความสุขคำว่าอดอยากไม่มีแต่แม้ถ้าเราสติเนี่ยเหมือนคนเลี้ยงงูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอดตายเลยไม่มีพวกเราทั้งหลายถ้าจิตอาศัยสติเนี่ยอดอยากไม่มีจิตนั้นอุดมสมบูรณ์เหมือนคนเลี้ยงงูต้องหาหญ้าให้งัวกินเห็นไหมหาอาหารให้งัวกินทุกมื้อนึกดูในจิตถ้าอาศัยสติจิตนั้นก็สุขสบายเหมือนงัวถูกหาคนเลี้ยงงัวก็หาหญ้าให้งัวกินทุกอย่างเราพิจารณาดูพวกเรานึกดูในงัวนั้นมันก็สุขสบายขนาดไหนล่ะแต่ถ้าเราจิตไปอาศัยสิ่งอื่นนี่จบเลยนะพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เราเอาจิตปราศัยความคิดเอาจิตปราศัยความรู้สึกจิตมันก็หลงทางหลงผิดเหมือนงัวอยู่ในป่าย่อมถูกเสือกินย่อมถูกหมาป่าต้อนท้ายสุดงัวนั้นก็ตายเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตหมาป่าก็เหมือนกิเลสตัณหาราคะนั่นแหละงัวก็เปรียบเสมือนจิตท้ายสุดก็ถูกกิเลสกินหมดเสือก็เหมือนกิเลสนั่นแหละจิตแล้วก็เหมือนงัวแหละกินเสือหมดเสือกินงัวหมดทุกอย่างหมาป่าลุมกินงัวจบเลยพวกเราทั้งหลายเพราะเราจะต้องมีสติฝึกจิตจิตได้สำคัญนะเราต้องฝึกจิตให้จิตเรานิ่งให้จิตเราสงบเราจะมีสติเราจะมีสัจจะเรามีวิริยะเรามีขันติบำเพ็ญเพียรภาวนาทุกวันมีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติในการนั่งสมาธินั่งสวดมนต์เรามีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติในการนั่งสวดมนต์และมีการนั่งสมาธิมีสติสัจจะวิริยะขันติในการเดินจงกรมเราต้องมีหลักนี้เป็นประจำเลยก่อนสวดมนต์ทุกครั้งเรามีสติสัจจะจะเดินจงกรมให้ได้ครึ่งชั่วโมงอันนี้คือสติสัจจะวิริยะขันติก็คือผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนั่นแหละสติสัจจะวิริยะขันติผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานทำให้เรานั่นทำตามที่เรากำหนดตามให้เราสัจจะเนี่ยก่อนจะเดินก่อนถึงก่อนห้าโมงครึ่งนี่เราจะเดินจงกรมได้30นาทีหกโมงเราก็จะหยุดพอ6โมงเราก็จะเริ่มทำวัดสวดมนต์ครบ30นาทีนั่งสมาธิอีก30นาทีเราจะใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เวลาชั่วโมงครึ่ง
นั่ง30

ิน30นะก็สวดมนต์30นาทีอ่ะนึกดูกันแล้วกัน นั่ง30นะเดินจงกรม30สวดมนต์30รวมได้เป็นชั่วโมงครึ่งมันพอดีเลยพวกเราทั้งหลายไม่มากไม่น้อยถ้าเราทำในอริยบท3อริยบทนี่นะเรานั่งนานก็ไม่ได้นั่งแค่3เราต้องมีสติสัจจะวิริยะขันติควบคุมกายควบคุมจิตเราถ้าเราไม่มีสติสัจจะวิริยะขันติก็เหมือนหมาจรจัดควบคุมไม่ได้เห็นมั้ยเหมือนวัวเหมือนควายที่เอาปล่อยออกจากคอกเห็นมั้ยมันควบคุมไม่ได้ถ้าเรามีสติสัจจะวิริยะขันติก็เหมือนสติสัจจะวิริยะขันติเปรียบเสมือนคอกควายคอกงัวเห็นไหมพวกเราทั้งหลายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นสติสัจจะมันจะต้องควบคุมเราให้เราสวดมนต์ให้เราไหว้พระเนี่ยเราจะต้องเป็นเช่นนั้นสติสัจจะเนี่ยถ้าเราไม่มีสติสัจจะแล้วคำว่าสำเร็จในชีวิตปัจจุบันไม่เกิดมันก็เหมือนวัวเหมือนควายเหมือนสัตว์อีกถ้าเราไม่มีสติสัจจะวิริยะขันติเราจะไม่มีหลักการพัฒนาตนเองตื่นนอนทุกเช้าเรามีสติและมีสัจจะมีวิริยะมีขันติให้กับตนเองเช่นวันนี้เรามีสติสัจจะวิริยะขันติเราจะไม่โมโหเราจะไม่หงุดหงิดเราก็ให้คำตอบควบเราก็มีสติรู้ทั้งวันเราจะไม่โมโหเราจะไม่หงุดหงิดถึงแม้เราจะโมโหจะหงุดหงิดเราจะต้องมีสติสำรวมกายวาจาใจหยุดอาการที่โมโหหงุดหงิดนี่แหละพวกเราทั้งหลายถ้าเรามีสติสัจจะเราจะควบคุมมันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีเราไม่ขาดสติขาดสัจจะเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แล้วพวกทนส่วนมากก็ไม่มีสติไม่มีสัจจะจะออกบ้านก็ออกแค่นั้นแหละจะเข้าบ้านก็เข้าบ้านแค่นั้นแหละเราต้องมีสติมีสัจจะจะออกก็ต้องมีสติสัจจะวิริยะขันติจากออกบ้านเข้าบ้านต้องมีสติทุกลมหายใจเข้าไปแล้วเราจะไปทำอะไรบ้าน1 2 3ก่อนที่เราจะกินข้าวหลังกินข้าวเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องมีสติสัจจะเราก็ทำตามที่สติสัจจะนั่นแหละการขับเคลื่อนชีวิตเราจะบรรลุเป้าหมายถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัจจะเราทำอะไรก็ตามใจตัวเองก็เหมือนสัตว์อยู่ในป่าวกไปวนมาวกไปวนมาจิตเราไม่มีถ้าจิตเราขาดสติสัจจะจิตแล้วก็วกไปวนมาเหมือนสัตว์อยู่ในป่ามันต่างกัน

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกGlobal Clubกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
7: ทำดี
6: ทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นหนึ่งการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมหนึ่ง3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ ั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
7: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
8: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติเรื่องมหาชนกชาดกความต่อไปกล่าวถึงเรื่องราวในพระราชวังครั้นเมื่อพระโปลชนกเสด็จสวรรคตแล้ว7วันแผ่นดินก็ยังว่างจากกษัตริย์เพราะพระเจ้าโปลชนกไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาองค์เดียวพระนามว่าศรีวลีเทวีพระธิดาศรีวลีเทวีทรงเป็นหญิงฉลาดหลักแหลมนักเกินกว่าชายเกินกว่าหญิงจำนวนมากเมื่อตอบเกินกว่าหญิงจำนวนมาก

จึงยกขึ้นได้หรือให้แก่ผู้ที่สามารถชี้ขุมทรัพย์ใหม่13แห่งได้อมาตย์กราบทูลถามว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหาขุมทรัพย์13แห่งแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระโปลชนกตรัสบอกว่าขุมทรัพย์ใหญ่13แห่งนั้นก็คือ 1. ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น 2. ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก 3. ขุมทรัพย์ภายใน 4. ขุมทรัพย์ภายนอก 5. ขุมทรัพย์ไม่ใช่ทั้งภายในและภายนอก 6. ขุมทรัพย์ขาขึ้น 7. ขุมทรัพย์ขาลง 8. ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง 4. 9. ขุมทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบ 10.คุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 11คุมทรัพย์ที่ปลายหาง12คุมทรัพย์ที่น้ำ13คุมทรัพย์ที่ปลายไม้จากนั้นไม่นานพระเจ้าโปลชนกก็เสด็จสวรรคตพระบรมศพของพระองค์ได้รับการจัดการถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติทุกประการภายหลังการถวายพระเพลิงได้7วันเหล่าอมาตย์ได้ปรึกษาหารือกันว่าใครจะสามารถทำให้พระธิดาโปรดปรานได้ในที่สุดก็ลงความเห็นว่าเสนาบดีผู้หนึ่งที่เป็นคนสนิทของพระเจ้าโปลชนกจึงส่งข่าวให้เสนาบดีนั้นทราบเสนาบดีทราบข่าวก็รับอาสาว่าจะไปเจรจาให้พระธิดาทรงโปรดปรานให้จงได้เมื่อเตรียมตัวมาพร้อมแล้วเสนาบดีก็ไปเข้าเฝ้าพระธิดาเมื่อไปถึงประตูพระราชวังก็สั่งสาวใช้เข้าไปทูลพระธิดาให้ทรงทราบพระธิดามีพระประสงค์จะทดลองว่าเสนาบดีผู้นี้จะคู่ควรแก่ราชสมบัติหรือไม่จึงรับสั่งให้สาวใช้ไปบอกเสนาบดีให้เข้ามาโดยเร็วเสนาบดีทราบแล้วก็รีบไปตามรับสั่งหมายให้พระธิดาทรงพอพระทัยพอเสนาบดีไปถึงเชิงบันไดพระธิดาก็รับสั่งให้เขาเข้าไปในพระตำหนักโดยเร็วพอเสนาบดีเข้าไปแล้วพระธิดาก็รับสั่งให้ออกมาโดยเร็วเสนาบดีก็ออกมาโดยเร็วเหมือนกันพระธิดาทรงเห็นแล้วก็ทรงรู้สึกว่าเสนาบดีผู้นี้ไม่คู่ควรแก่ราชสมบัติเพราะไม่มีสง่าราศีไม่มีสติปัญญาพระธิดาทดลองรับสั่งให้เข้ามานวดพระบาทหรือเท้าเสนาบดีก็รีบเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างพระแท่นเตรียมจะนวดพระบาทถวายทันใดนั้นพระธิดาก็ยกพระบาทขึ้นถีบหน้าอกเสนาบดีจนล้มหงายลงไปแล้วรับสั่งกับข้าหลวงว่าพวกเจ้าจงลากคอคนโง่นี้ออกไปเสียเขาเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยจงนำไปโบยเสียให้เข็ดคนที่ไม่รู้จักเจียมตัวพวกข้าหลวงตรงเข้าไปจับตัวเสนาบดีลากออกไปจากพระราชวังให้ทุบตีเตะต่อยกันเสียจนบอบช้ำไปทั้งตัวเสนาบดีเดินโซเซกลับบ้านด้วยความอับอายขายหน้าอย่างที่สุดเมื่อถูกถามว่าเป็นไงท่านสำเร็จไหมก็จะตอบเขาว่าสำเร็จอะไรกันล่ะพระธิดาศรีวลีเหมือนไม่ใช่มนุษย์พระนางโหดร้ายราวกับนางยักษินีเราถูกเท้าเข่าศอกหมัดของพระนางเล่นงานจนบอบช้ำถึงขนาดนี้จากนั้นก็ได้มีการคัดเลือกบุคคลอื่นๆเข้าไปอีกเพื่อทำให้พระธิดาโปรดปรานเช่นเป็นเศรษฐีเจ้าพนักงานเชิญเครื่องสูงเจ้าพนักงานเชิญพระแสงแต่ก็ถูกพระธิดาทดลองสติปัญญาทำนองเดียวกับเสนาบดีแล้วก็ถูกไล่ออกจากวังจนหมดทุกคนพวกอมาตย์เห็นว่าคงจะไม่มีใครทำให้พระธิดาโปรดปรานได้แล้วจึงปรึกษากันหาผู้ที่สามารถยกธนูที่หนักเท่าคน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นแต่ก็ไม่มีใครสามารถยกขึ้นได้สักคนเดียวต่อไปได้ทดลองให้คนทั้งหลายเข้าไปชี้หัวนอนแห่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมก็ไม่มีผู้ใดชี้ได้จากนั้นจึงให้คนทั้งหลายชี้ขุมทรัพย์13แห่งนั้นว่าอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดชี้ได้อีกเป็นอันว่ายังไม่มีชายใดที่เก่งพอจะผ่านด่านการทดลองได้มิถิลานครจึงยัง

ังกษัตริย์อยู่เมื่อการทดลองอย่างใดอย่างใดก็ไม่สามารถหาชายที่คู่ควรแก่ราชสมบัติได้เหล่าอมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีบ้านเมืองจึงจะมีพระราชาปกครองสักทีหากปล่อยให้บ้านเมืองว่างจากกษัตริย์ไปนานๆคงจะเกิดความหายนะแน่ปุโรหิตผู้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่พระราชาซึ่งราชสำนักให้ความเคารพนับถือมากได้สนองแนวความคิดว่าท่านอมาตย์ทั้งหลายที่จะรับเรื่องนี้ยังมีทางออกอยู่อีกยังไม่ถึงทางตันเสียทีเดียวทางออกที่ยังพอมีอยู่ก็คือเราควรจะเสี่ยงบุตรสยะราชรถลองดูบางทีอาจจะได้ชายผู้คู่ควรแก่ราชสมบัติเราเสนาอมาตย์ต่างพากันเห็นด้วยกับวิธีนี้จึงให้ตกแต่งพระนครให้สวยงามตกแต่งราชรถด้วยดอกไม้สวยงามมีกลิ่นหอมและประดับด้วยเครื่องประดับอันอลังการอื่นๆอีกมากมายให้จัดหาม้าอัสดรสีขาวไว้4ตัวจัดพระที่นั่งอย่างดีไว้บนราชรถพร้อมด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาทั้ง5ประการได้แก่1พระบาทพิชัยมงกุฎ2พระแสงขันชัยศรี3ทานพระกร4วาลาวิชนีหรือพัดใบตาลกับแซ่จามรี5ฉลองพระบาทเตรียมไว้บนรถเสร็จสับแล้วนำม้ามงคลดังกล่าวมาเทียมข้างละ2ตัวให้เหล่าจตุรงคะเสนาแวดล้อมบุตรสยะราชรถมีนักดนตรีประคมดนตรีอยู่เบื้องหลังตามปกติถ้าบุตรสยะราชรถมีพระราชาประทับอยู่การประคมดนตรีต้องทำข้างหน้ารถแต่ถ้าไม่มีพระราชาประทับอยู่ต้องประคมดนตรีข้างหลังแล้วให้เอาพระเต้าทองคำรินน้ำประพรมสายหนังเชือกแอกประตักพร้อมกับอธิษฐานว่าผู้ใดมีบุญที่จะได้ครองราชสมบัติขอให้ราชรถจงไปหยุดอยู่ที่ผู้นั้นเถิดแล้วก็ปล่อยราชรถให้แล่นออกไปบุตรสยะราชรถทำประทักษิณคือแล่นเวียนขวาทำความเคารพพระราชวังแล้วก็ออกสู่ถนนใหญ่แล่นไปอย่างรวดเร็วมหาชนจำนวนมากมีเสนาบดีเป็นต้นต่างหวังว่าราชรถจะมาเกยตนแต่แล้วราชรถก็แล่นเลยไปหมดไม่สนใจใครผู้ใดเลยราชรถทำประทักษิณพระนครแล้วก็แล่นออกจากทางประตูด้านตะวันออกบ่ายหน้าตรงไปยังพระราชอุทยานทันทีเมื่อคนทั้งหลายเห็นราชรถแล่นไปอย่างรวดเร็วก็พากันร้องบอกเจ้าพนักงานให้เรียกรถกลับเสียเถิดแต่ปุโรหิตได้ห้ามไว้ว่าถึงรถจะแล่นไปไกลถึง100 โยชน์ก็ไม่ต้องให้กลับราชรถได้แล่นเข้าไปสู่พระราชอุทยานทำประทักษิณแผ่นดินที่พระมหาชนกทรงบรรทมอยู่และหยุดอยู่เตรียมรับเสด็จขึ้นปุโรหิตตามไปดูที่ราชรถหยุดอยู่เห็นชายคนหนึ่งนอนอยู่บนนั้นจึงเรียกให้เหล่าอมาตย์มาดูแล้วกล่าวว่านั่นพวกท่านจงดูชายคนที่นอนอยู่บนแผ่นหินเราไม่รู้ว่าเขาจะคู่ควรแก่สเวตฉัตรหรือไม่แต่เราจะทดลองดูโดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดนตรีประโคมดนตรีขึ้นให้ดังกระหึ่มถ้าชายคนนี้เป็นคนมีสติปัญญาเขาจะสงบนิ่งเฉยไม่มีอาการสะทกสะท้านเห็นไม่ลุกขึ้นไม่มองดูแต่ถ้าเป็นคนโง่เขลากาลกินีก็จะหวาดกลัวตกอกตกใจรีบลุกขึ้นมีอาการสะทกสะท้านมองดูด้วยอาการหน้าตาตื่นแล้วรีบหนีไปพวกปุโรหิตฟังแล้วก็เห็นตามด้วยจึงสั่งให้นักดนตรีประโคมดนตรีขึ้นพร้อมๆกันจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณพระมหาชนกทรงตื่นบรรทมเพราะเสียงดนตรีนั้นเปิดผ้าคลุมพระเศียรออกทอดพระเนตรเห็นบุตรสยะราชรถพร้อมด้วยประชาชนจำนวนมากห้อมล้อมมองดูก็ทรงดำริว่าเสวตฉัตรมาถึงเราแล้วเห็นท่าเราจะได้ครองราชย์ในเมืองนี้เป็นแน่แล้วเอาผ้าคลุมพระเศียรอย่างเดิมพลิกพระองค์บรรทมข้างซ้ายต่อไปอีกไม่แสดงอาการตื่นเต้นรู้สึกแต่เพียงเฉยๆไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเลยปุโรหิตรู้สึกว่าชายผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่
จึงตรงเข้าไปเปิดผ้าคลุมพระบาทตรวจดูลักษณะแล้วกล่าวให้รู้กันว่าคนที่มีลักษณะเช่นนี้อย่าว่าแต่จะครองทวีปหนึ่งเลยต่อให้สี่ทวีปเขาก็สามารถครองราชสมบัติได้กล่าวชะนี้แล้วก็ให้ประโคมดนตรีขึ้นอีกพระมหาชนกทรงเปิดผ้าคลุมพระพักทรงมองดูอยู่ครู่หนึ่งก็พลิกพระวรกายบรรทมต่อไปอีกปุโรหิตใคร่ครวญดูแล้วก็บอกให้ผู้ที่ห้อมล้อมดูถอยออกไปหน่อยแล้วก็นั่งลงกราบถวายบังคมว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์ได้โปรดเสด็จลุกขึ้นเถิดบัดนี้ราชสมบัติได้มาถึงพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกตรัสถามปุโรหิตว่าพระราชาของพวกท่านไปไหนเสียเล่าปุโรหิตกราบทูลว่าเสด็จสวรรคตแล้วพระเจ้าค่ะพระราชโอรสหรือพระราชภาดาของพระองค์ไม่มีหรือพระมหาชนกตรัสถามต่อไม่มีพระเจ้าค่ะมีแต่พระราชธิดาองค์เดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเราจะครองราชสมบัติพระมหาชนกตรัสดังนั้นแล้วก็ทรงลุกขึ้นประทับนั่งประชาชนทั้งหลายที่นำโดย

ฝ่ายพระธิดาศิวลีครั้นทราบว่าท่านปุโรหิตเหล่าอมาตย์ขุนนางข้าราชการและประชาชนได้พากันอภิเษกชายคนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาในพระนามว่าพระมหาชนกราชบัดนี้พระราชาพระองค์นั้นได้เสด็จมาถึงพระราชวังเสด็จเข้าถึงฝ่ายในแล้วจึงทรงดำริจะทดลองสติปัญญาและความสามารถในการตัดสินพระทัยของพระราชาองค์ใหม่จึงรับสั่งให้อมาตย์คนหนึ่งไปทูลเชิญพระมหาชนกราชเสด็จไปพบพระนางอมาตย์ไปกราบทูลตามพระสาวนีฝ่ายพระมหาชนกทรงสดับคำกราบทูลแล้วแซงทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินซะได้ตรัสชมปราสาทราชมนเทียนกับอมาตย์ว่าปราสาทราชมนเทียนนี้ช่างงดงามเหลือเกินเรายิ่งมองก็ยิ่งเพลิดเพลินแม้นอมาตย์จะกราบทูลอีก 2-3 ครั้งถึงเรื่องที่พระธิดาให้รีบเสด็จไปพบพระมหาชนกก็ไม่แสดงความสนพระทัยอะไรอมาตย์เมื่อเห็นว่าพระราชาไม่ทรงสนพระทัยสิ่งที่ตนกราบทูลเลยแม้แต่น้อยทูลลาแล้วรีบไปเข้าเฝ้าพระธิดาทูลเรื่องราวให้พระนางทรงทราบพระราชธิดาทรงดำริว่าพระราชาพระองค์นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยนิสัยใจคอยิ่งใหญ่หนักแน่นมั่นคงสมกับที่ได้เป็นพระราชาจากนั้นก็ได้สั่งอมาตย์ไปกราบทูลอีก 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลพระราชายังคงเสด็จพระราชดำเนินไปตามปกติตามความพอพระราชฤทัยของพระองค์และแล้วพระองค์ก็เสด็จไปหาพระธิดาโดยที่พระธิดาไม่ทรงทราบล่วงหน้าจนกระทั่งเสด็จเข้าไปถึงข้างในไปถึงที่ประทับของพระนางทันทีพระราชธิดาศิวลีรู้สึกตกพระทัยรีบเสด็จลุกขึ้นตรงถวายให้เกี่ยวพระกรพระมหาชนกทรงรับเกี่ยวพระกรพระราชธิดาเสด็จประทับนั่งบนราชบัลลังก์ถวายพระมหาเสวตฉัตรตรัสเรียกเหล่าอมาตย์มารับสั่งถามว่าท่านอมาตย์ทั้งหลายก่อนที่พระราชาของพวกท่านจะเสด็จสวรรคตพระองค์ได้ตรัสสั่งอะไรไว้บ้างอมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าขอเดชะพระราชาองค์ก่อนได้ตรัสไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้หนึ่งผู้ที่สามารถทำให้พระธิดาศิวลีทรงโปรดปรานได้ 2. ผู้ที่สามารถทราบหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมหรือ 3. ผู้ที่สามารถยกธนูมีน้ำหนัก 1,000 แรงคนขึ้นได้สำเร็จหรือ 4. ผู้สามารถนำคุมทรัพย์13แหล่งออกมาได้พระราชาองค์ก่อนได้รับสั่งไว้ดังนี้พระเจ้าค่ะ

ดไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ความว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าความดีทำนั้นแลดีกว่าสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมที่นำไปสู่ความสุขใจทุกครั้งที่ได้รำลึกถึงเมื่อได้ทำกรรมดีมาแล้วดังคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เนี่ยถ้าเราครบกิเลสมันจะเป็นไปตามกิเลสพอเราครบสติปัญญาสติปัญญาก็จะแววไวขึ้นเข้าใจหรือยังแล้วทุกวันนี้เราแยกออกไหมอันไหนกิเลสอันไหนปัญญามีเวลาแยกไหมเนี่ยมั่วแหลกไหมเป็นเราไปหมดไหมเป็นเราไปหมดเลยกิเลสคิดก็เราคิดปัญญาคิดก็เราคิดเลยวันดีคืนดีก็ชมตัวเองว่าเลิศเพราะเกิดปัญญาวันดีคืนดีก็ด่าตัวเองว่าแย่เพราะกิเลสเกิดเข้าใจไหมก็เลยกลายเป็นคนสองเวอร์ชันอะไรเงี้ยฉันเป็นคนแปลกๆเธอฉันเป็นคนสองเวอร์ชันวันดีคืนดีฉันก็เป็นนางร้ายสุดๆวันดีคืนดีฉันก็ดีเลิศยิ่งกว่านางเทพธิดาอะไรเงี้ยก็งงตัวเองเลยเป็นโรคไบโพล่าบ้างเป็นโรคอะไรอะสารพัดเป็นโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคจิตแตกแยกวันดีคืนดีก็รู้เหมือนเราดีเอ๊ะแต่เราก็ชั่วสุดๆนะอะไรเงี้ยสับสนไปหมดแท้ที่จริงก็เพียงแค่ความคิดชั่วคิดดีเท่านั้นเองถ้าเราคบคนดีบ่อยๆฟังสิ่งดีบ่อยๆรับรู้สิ่งดีบ่อยๆเป็นไงคะจะเกิดความคิดดีบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆและจิตจะสบายไหมจิตเราจะสบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นนานๆมีความชั่วปลึ้งเข้ามานี่เราจะเทียบได้ชัดเลยโหหมอม่วนเนี่ยคือโหคบคนคนนี้แล้วหมอม่วนเลยอ่ะมันทุกข์มันพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเข้าใจได้ยังเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่บังคับให้คนเชื่อไหมไม่เลยเป็นศาสนาที่ต้องการมวลสมาชิกไหมไม่ต้องเลยต้องหลอกลวงไหมไม่ต้องเลยเอากลับมาใหม่จิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนี
2: ้เศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสสิ่งที่เศร้าหมอง
1: คนที่พูดอย่างนี้คือปุถุชนหรืออริยบุคคลคนที่พูดอย่างนี้คือปุถุชนนะที่พูดว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่เศร้าหมองนี่ปุถุชนนะคิดอย่างนี้ก็ปุถุชนคิดพูดอย่างนี้ก็ปุถุชนพูดแต่พระอริยะท่านจะคิดยังไงจิตนี้ผุดผ่องและจิตก็หลุดพ้นได้ด้วยจากอุปกิเลสฟังใหม่นะถ้าเราพูดว่าจิตนี้ผุดผ่องแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองเราเป็นปุ
2: ถ
1: ุ
2: ชน
1: ผู้ไม่ได้ฟังธรรมแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วเราฝึกตัวเองให้ไกลกิเลสไกลกิเลสเราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เศร้าหมองตลอดไปมันหลุดพ้นได้และบางครั้งหลุดพ้นอย่างรวดเร็วบางครั้งหลุดพ้นรวดเร็วก็จริงแต่เกิดอีกหลุดแล้วเกิดอีกหลุดแล้วเกิดอีกโอ้ยเฮ้ยลำบากโอ้ยเฮ้ยกิเลสเกิดนี่ลำบากโอ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ชอบกิเลสละอย่างเงี้ยเพราะเวลามันดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดซ้ำๆเนี่ยเราเริ่มทุกข์จริงไหมอย่างสมมติว่าเราโกรธลูกเราเนี่ยแล้วเราก็เอ้ยรู้ตัวไม่โกรธแต่มันยังมายั่วเราอยู่อ่ะมันก็ยังมาดึงผ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอดเดี๋ยวเปี้ยงเลยเนี่ยเกิดอีกละเนี่ยพอเกิดอีกแล้วเราก็อุ้ยแต่เดี๋ยวมันก็เกิดอีกดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดวันนั้นเราจะรู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปั๊บแล้วดับแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันก็โอเคเข้าใจไหมเพราะนั้นทำไมเราถึงนานๆไปวัดทีเพราะว่ามาวัดทีอยู่กับสิ่งแวดล้อมดีได้มีศีลมีธรรมได้ฟังธรรมะธรรมโมจิตใจสบายไหมพวกเรามาอยู่ที่นี่โกรธไปกี่ครั้งละไม่โกรธเลยใช่ไหมเออประหลาดไหมแต่อยู่บ้านบ่อยไหมรำคาญมีไหมไม่มีอะไรก็รำคาญตัวเองมีไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจึงชอบมาวัดแต่อาจารย์ว่าเราเปลี่ยนดีไหมอย่าชอบมาวัดเลยไปอยู่วัดเลยดีกว่าผู้ชายก็ไปบวชอยู่วัดพระภิกษุซะแต่ก่อนวัดในประเทศไทยเยอะมากแล้ววัดแต่ละวัดพระเต็มเลยและญาติโยมเข้าเต็มวัดเธอไปดูได้จังหวัดเชียงใหม่วัดติดวัดวัดติดวัดจริงไม่จริงวัดพระสิงห์ถัดจากวัดพระสิงห์ก็วัดป่าบองแล้วก็วัดปราสาทวัดโอ้ควรข้ามมาวัดโอ้ข้ามคลองไปก็เจอวัดโลกโมลีอะไรเงี้ย โอ้ที่วัดเจดีย์หลวงอีกยิ่งหนักเลยวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดโอ้ข้างหลังก็วัดพันแหวนวัดอะไรเงี้ยโอ้ติดกันเพราะอะไรศาสนารุ่งเรืองมากในยุคนั้นพระภิกษุปฏิบัติดีมากรักษาศีลเคร่งครัดปฏิบัติดีเป็นไงฮะชาวบ้านเข้าวัดได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นความรู้เลยชอบเข้าวัดไหมคะเต็มวัดพอเต็มวัดเป็นไงคนรวยๆก็พูดว่าไงมาเป็นอย่างเจ้าท่านเจ้าข้าเจ้าตามตีใกล้ๆนี่เลยเจ้าอย่างเงี้ยก็เลยเกิดวัดติดขึ้นมาเลยรั้วติดกันไปเลยเอ้าแบ่งพระไปเอ้าอยู่ตรงนั้นเอ้าญาติโยมก็เฮโลนเต็มวัดอีกเต็มวัดอีกละขยายอีกวัดนึงอย่างเงี้ยสุโขทัยอยุธยาสังเกตไหมวัดติดวัดติดวัดเยอะมากใช่ไหมคะแล้วทุกวันนี้เป็นไงคะวัดรังวัดรังใช่ไหมมันน่าเป็นห่วงไหมศาสนาพุทธเรากำลังย่ำแย่นะเพราะอะไรเพราะชาวบ้านคร่ำครวญว่าไงเป็นชาวบ้านก็บรรลุธรรมได้เป็นชาวบ้านก็บรรลุธรรมได้เลยไม่บวชกันไงไม่คิดจะบวชเลยแต่สมัยก่อนเรื่องบวชเป็นเรื่องต้องบวชจริงไม่จริงผู้ชายอายุ20ต้องบวชให้แม่นะลูกแม่จะเกาะชายพระเหลืองบวช7วันใช่ไหมแม่3เดือนลูกบวชพรรษาหนึ่งนึกออกไหมคะแล้วเขาก็จะบวชวัดดีๆไหมโหพระเก่งๆเกจิอาจารย์นี่ลูกศิษย์เป็นร้อยเลยแต่พอเกจิอาจารย์ไม่มีแล้วมันไม่ได้สืบทอดนะหายไปเลยนะเหลือน้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยนะภิกษุณีในประเทศไทยไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้กำลังเริ่มมีแล้วก็กำลังเริ่มขยายตัวคือก็ตอนนี้ก็มีประมาณเป็นร้อยเหมือนกันนะในประเทศไทยเนี่ยก็มีแต่เชื่อไหมวันหนึ่งมันก็หมดไปถ้าไม่สืบทอดธรรมะที่แท้จริงถ้าไม่ฝึกกันอย่างเอาจริงเอาจังถ้าไม่รักษาศีลกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปก็สึกไปเราจะให้หมดภิกษุณีหมดเกลี้ยงเราจะให้พระภิกษุหมดเกลี้ยงเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงแล้วชาวบ้านสอนเนี่ยเราไว้ใจได้ไหมยังไงเขาไม่บรรลุอรหันต์จริงหรือไม่เมื่อเขาไม่บรรลุอรหันต์เขาสอนถึงระดับอรหันต์ไม่ได้เขาไม่สามารถจะชี้แจงนิพพานได้อย่างถูกต้องจริงไหมเพราะเขายังไม่บรรลุนิพพานไงแต่เขาแค่เห็นนิพพานเขาแค่เห็นนิพพานเข้าใจไหมเหมือนเราเห็นบ่อน้ำเนี่ยกลับไปถึงบ่อน้ำเลยต่างกันไหมถึงบ่อน้ำแล้วกับตักน้ำขึ้นมากินเลยต่างกันไหมเพราะฉะนั้นบ่อน้ำคือนิพพานคนที่เห็นบ่อน้ำแต่เดิมตามหาเนี่ยเดินกระเซาะกระเซิงไม่เห็นบ่อน้ำแล้วหิวเนี่ยคือปุถุชนแต่คนที่เห็นบ่อน้ำโอ้ฮัลโหลเนี่ยพระโสดาบันคนที่เดินเข้าไปใกล้บ่อน้ำคือสกทาคามีคนที่ยืนติดบ่อน้ำเลยคืออนาคามีแต่ยังไม่ได้เอาถังมาตักถังบะหมี่แต่เป็นไงชื่นใจไหมพอมันยืนหิมนี่แล้วอ่ะนะเทียบกับโสดาบันอยู่ไกลลิบเลยแต่อนาคามีก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำพระอรหันต์เท่านั้นที่ตักน้ำขึ้นมาแล้วดื่มกรึบเพราะนั้นนิพพานใครรู้จักนิพพานบ้างเอาตอบสิตอบดังๆนะปุถุชนรู้จักนิพพานไหมปุถุชนเนี่ยรู้จักนิพพานแต่รู้จักด้วยสัญญาขันเข้าใจไหมมันเหมือนกับคนที่เอาแผนที่มาดูแล้วอ๋อนี่นอบอน้ำมินี่นี่ถ้าเขาเตียวไปนี่นะเขาเตียวแล้วเลี้ยวขวาจากนั่งก็เลี้ยวซ้ายเสียงนั่งก็เดินซื่อไปนะเอาเนี่ยแล้วเขาจะหันบอน้ำนี่เขาเรียกว่าปุถุชนคือรู้จักตำราเข้าใจไหมอ่านหนังสือหรือฟังเขาพูดนี่คือปุถุชนรู้จักนิพพานโดยรู้ร่วมกับคนอื่นภาษาบาลีว่า
2: สัญญา
1: ว่ารู้ร่วมนะเขาพูดมาแล้วก็รู้ร่วมกับเขาแต่เรายังไม่รู้จริงยังไม่เห็นเลยแต่พอบรรลุโสดาบันเนี่ยเห็นนิพพานเลยแต่ยังไกลอยู่เหมือนกับคนที่เดินตามแผนที่เนี่ยเดินไปมาฮั่นบ่อน้ำมีฮั่นแต่เลยแต่ยังไม่ได้กินแต่เห็นละแต่ดีใจไหมเดินไม่ผิดทางยังไงไม่ผิดทางมุ่งสู่นิพพานแน่นอนเข้าใจไหมเพราะนั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเห็นนิพพานได้ยังเห็นแล้วรู้จักนิพพานได้ยังรู้แบบสัญญาร่วมกับคนอื่นว่ารู้ด้วยตัวเองเลยนะโสดาสกทานาคาจะรู้จักนิพพานด้วยตัวเองเลยว่าไม่โลภดีจริงๆไม่โกรธดีจริงๆแล้วถ้ารู้แจ้งอริยสัจ4ไม่หลงเนี่ยดีจริงๆเพราะนั้น คนที่รู้เรื่องนี้จึงมุ่งที่จะพยายามรู้อริยสัจ4ในชีวิตประจำวันเลยพอมันทุกข์ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยไม่ไปโทษคนอื่นทุกข์ปุ๊บขึ้นมาเฝ้าเฮ้ยอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์อยากอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วจะดับทุกข์ได้ไงเนี่ยเอาละคำถามจะเอาอะไรมาดับทุกข์ใครตอบถูกใจให้รางวัลยกมือตอบจะเอาอะไรมาดับทุกข์ใครตอบถูกใจอาจารย์ให้รางวัลตอบได้เยอะเลยคนนี้เอาอริยมรรคมีองค์8เอาอริยสัจ4เอาละ เลิกอยากเอาใครเอาจิตเอาต่อไปมีอีกไหมปัญญาค่ะเอาใครอีกยังไม่ถูกใจนันทยานีพิกุณีเลยนะถ้าถูกใจจะให้รางวัลแล้วรางวัลนั้นคือให้ได้ทานข้าว1มื้อ โอ้อันก็ได้กินด้วยกันกูคนนะคำถามอาจารย์ถามว่าไงนะ
2: จะเอาอะไรมาดับทุกข์
1: จะเอาอะไรมาดับทุกข์นี่คือคำถามขอถามกระแทกใจพวกเราแล้วพวกเราจะได้จำให้แม่นแล้วก็เอากลับไปบ้านเน่าหรือยังทางเหนือนี่เขาว่าเน่าหรือยังแปลว่ากูละตอบไม่ได้นะกูละตอบไม่ได้กูเน่าละเบ้อเอ้ยนะทางเหนือเขาพูดนี้ว่าตอบเตอะตอบเตอะเน่าละอ๋อเน่าละเน่าเละเลยตอนนี้จะให้เฉลยยังหรือใครจะยกมือตอบอีกให้เฉลยเลยเหรอทุกในโลกมีมากไหม
2: มากค่ะ
1: ทุกในโลกนี่มีมากมายเหตุเกิดทุกคือ
2: ความอยากสามอย่าง
1: ถ้าจะไม่ทุกก็ต้อง
2: ไม่อยาก
1: ก็แค่ไม่อยากแต่วิธีที่จะไม่อยากนะใช่ไหมวิธีที่จะไม่อยากก็คือ
2: ศีลสมาธิปัญญา
1: ก็ได
2: ้หรืออริยมรรคปีองค์8ก็ได
1: ้สติปัญญา
2: ก็ได
1: ้เยอะไหมคะเยอะนะเยอะคืออะไรธรรมะที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นที่มันสามารถแก้ปัญหาขณะนั้นดับความอยากขณะนั้นได้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่จะช่วยดับทุกข์ให้เราเข้าใจไหมเช่นเราเป็นคนไม่มีมารยาทเลยเราเดินผ่านหัวผู้ใหญ่เราเดินไม่มีมารยาทเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็แสดงท่าขุ่นเคืองเราแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าอะไรวะอะไรทำตาเขียวใส่กูทำไมเอี่ยโกรธเลยกูเนี่ยแล้วเราเริ่มทุกข์ละแล้วเราก็งงมันโคตรไอ้อย่างเฮาเนี่ยเราก็ยังไม่เราก็พยายามไปง้อเนาะเอาขนมไปให้เขาก็รับแบบเออขอบใจแล้วโอ้เอาขนมไปง้อก็บาปนตุกนะเราก็ไปอีกวันนึงเราก็ไหว้สวยๆสวัสดีค่ะเจ้านายยิ้มให้นะเขาก็เอ๊ะก็มาหายตุกแต่บ่เฮ้ยเนี่ยเราก็เลยไปเล่าให้เพื่อนฟังเจ้านายเป็นอะไรไม่รู้มันคงมันเนี่ยเนาะผู้ใหญ่นี่มันมีอคติ4เนี่ยเป็นนักธรรมขึ้นมาแล้วนะวิเคราะห์วิจารณ์เจ้านายนะเคยฟังไหมอคติ4เนี่ยเจ้านายเนี่ยคงต้องมีอคติกับฉันแน่นอนอคติเพราะลำเอียงอะเธอลำเอียงลำเอียงเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะกลัวมันต้องอันใดอันหนึ่งนี่แหละเจ้านายเนี่ยฉันดูระยะหลังเนี่ยมันลำเอียงนะมันไม่ซื่อตรงอะเวลาให้รางวัลก็เอียงนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็โวยบ่นเพ้อให้เพื่อนฟังเพื่อนเรารู้ไหมว่าเราทุกข์รู้ไหมรู้ละเพื่อนคนนี้เป็นคนฉลาดเขาพูดสั้นๆว่าเธออยากพ้นทุกข์ไหมแล้วก็บอกก็มีใครมั่งแหละไม่อยากพ้นทุกข์น่ะแล้วทำไมเองไม่ถามฉันดีๆว่าฉันทุกข์ขอให้เธอช่วยดับทุกข์ให้หน่อยทำไมเธอไม่ขอฉันอย่างนี้ทำไมเธอฟอร์มมากเหลือเกินนะมาดเยอะเหลือเกินนะแล้วเอาความรู้ในระดับนักธรรมมาขี้โวโอ้อวดอีกแล้วตัวเองก็ไม่ใช่พ้นทุกข์อ่ะทำไมไม่ถามเราว่าเอ๊ะจะพ้นทุกข์ยังไงสอนมาเถอะป่ะจะเฮ่อป้นตุกจะได้นะคนนี้เขาสอนสั้นๆนะเธอต้องมีมารยาทมากกว่านี้วันนั้นนะฉันเห็นเธอเดินผ่านเจ้านายเนี่ยเธอเดินโอ้โหกระโปรงแทบจะครอบหัวเจ้านายแล้วมั้งนะเดินไม่มีมารยาทเลยเหรอจริงๆฉันเห็นภาพเธอวันนั้นนะแล้วฉันเห็นเลยเจ้านายนี่หันขวับไปดูเธอแบบโกรธมากเลยแต่เขาไม่พูดเพราะเจ้านายคนนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเก็บกดแล้วเราหวังเหรอวันหนึ่งมันจะระเบิดใส่เธอแล้วฉันจะดับทุกข์ยังไงเนี่ยไปหาเขาเลยหาทางไปคุยกับเขาเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปบอกกับเขาว่ามีคนเห็นเธอเนี่ยเดินซุ่มซ่ามเนี่ยแล้วก็เลยเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยทำไม่ถูกเลยทำให้เจ้านายไม่พอใจเนี่ยขอถามว่ามันจริงไหมถ้ามันจริงเนี่ยจะได้ขอโทษจริงๆเลยแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยก็จะได้ไปด่าไอ้เพื่อนคนนั้นเนี่ยนะทีนี้เราก็ลองทำตามดูเราก็ไปเลยไปหาเจ้านายก็ไปเล่าไปถามเป็นไงเจ้านายพอถูกถามตรงๆก็ต้องบอกไหมก็ต้องบอกก็ โอเคมันหลายวันแล้วเนาะก็ยอมรับว่าวันนั้นมันก็ไม่พอใจใช่ยอมรับเรารีบทำไมเลยขอโทษเลยใช่ไหมขอโทษเจ้านายขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะกลับไปขอบคุณเพื่อนคนนี้ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่เติบโตมาแบบถูกเลี้ยงแบบสปอยมากเลยเพราะเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ไม่เคยสอนมารยงมารยาทเลยที่จริงก็สอนเหมือนกันแต่ไม่ใส่ใจฟังรู้สึกสนุกฟื้นคำสั่งพ่อแม่นี่สนุกมากเลยแต่แม่ก็บ่นลูกมีมารยาทหน่อยสิลูกแล้วก็อะไรของเราเพราะเราเป็นลูกคนเดียวแล้วแม่ก็ตามใจเราเลยกลายเป็นคนไม่มีมารยาทไปเลยตอนนี้เห็นโทษละเดี๋ยวจะไปซื้อหนังสือสมบัติผู้ดีมาอ่านแล้วก็จะพยายามจำว่าอย่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือวิธีดับทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีดับทุกข์ของชาวบ้านคือต้องรู้มารยาทจริงไหมจริงไม่จริงยืมของต้องรู้จักคืนใช่ไหมรับปากแล้วควรจะก็มันทำไม่ได้ทำไงอะรับปากแล้วต้องรับผิดชอบใช่ไหมทำไม่ได้ต้องบอกใช่ไหมทำไม่ได้เพราะอะไรต้องบอกจริงไหมทำไม่ได้อย่าไปเชี่ยวรับปากพลอยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุเกิดทุกข์หมดเลยจริงไม่จริงพอเขาบ่นนั่นบ่นนี่เราบอกอ๋ออันนี้เดี๋ยวผมทำให้ได้แล้วเราก็ลืมไปเลยไม่สนใจเขาแต่เขาก็เริ่มหน้างอกันแล้วเราก็ไม่สนใจอีกเออมันหน้างออะไรของมันวะเออไม่ทบทวนเลยว่าเราไปพูดพล่อยอะไรบ้างแล้วก็เริ่มงอกันไปงอกันมาบางคนเก็บค้างอย่างเงี้ยเป็นปีนะแบบพอเห็นหน้าไอ้ห้านี่นะมันว่ามันจะมาซ่อมโต๊ะเรามันไม่ยอมซ่อมไอ้ห้านี่นะโดนด่าไอ้ห้าไม่รู้จักจบนะฮะเพราะเราพูดพล่อยอ่ะแต่ถ้าเราเห็นเขาตึงๆเราก็บอกเอ๊คิดไม่ออกเลยอ่ะคุณถามจริงๆอ่ะไปทำอะไรให้คุณขุ่นเคืองไหมเพราะว่านึกไม่ออกพยายามจะนึกไม่ออกเขาก็จะได้สารภาพกับเราใช่ไหมว่าก็คุณว่าคุณจะมาซ่อมโต๊ะให้ฉันแล้วไม่เห็นคุณมาซ่อมในฉันก็นึกในใจว่าคุณนี่เป็นคนพูดพร่อยจังเลยอ่ะโอ้โลอู้ตายแล้วขอโทษในซ่อมให้เดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้โลกทุกวันนี้อยู่กันอย่างมึนตึงๆไหมสังเกตไหมว่าหน้าตาผู้คนเดี๋ยวนี้นะหน้าตาขึงขังมากเลยอ่ะแล้วก็หลงไปว่าตัวเองเป็นคนเคร่งขรึมจริงไม่ใช่แต่เท็จนี่เป็นคนยิ้มไม่ค่อยออกจริงไหมมันไม่มีอารมณ์เบิกบานอ่ะมันยิ้มไม่ออกอ่ะมันปราโมทไม่เป็นอ่ะมันงานเยอะเพราะอะไรถึงงานเยอะก็ขี้โลภอ่ะว่าหนูโลภอีกแล้วเอ้าก็ไปเลือกงานประเภทที่ได้เงินเยอะๆไงยังเป็นไงแล้วเจ้านายมันจ่ายเงินเยอะมันก็กดขี้จิกหัวใช่ไหมมีความสามารถเท่าไหร่ต้องเอามาเพราะกูให้เงินมึงเยอะโว้ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราชักเหนื่อยเกินเราต้องไปบอกเขาไงเจ้านายลดงานลงพ่องก็ได้เนาะแล้วก็ลดเงินลงตัวเนาะเพราะว่ามันอิดล่ำไปเนี่ยคือคุยกันตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมเจ้านายเขาก็บอกโอเคทุกวันนี้ผมคิดเหมือนกับผมจ่ายคุณเยอะเกินเดือนละ50,000อย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่คุณก็ศักยภาพสูงจริงๆอ่ะคุณทำได้หมดเนี่ยเราก็เลยเพิ่มเงินให้ยิ่งเพิ่มคุณก็ทำได้เราก็เลยเพิ่มให้แล้วเป็นไงหืดขึ้นคอมะเร็งหลายก้อนแล้วใช่ไหมพอทำเสร็จปั๊บเงินทั้งหมดเอาไปให้ไงธุรกิจการแพทย์หมดเลยรักษาวันสองวันไป10 ล้านละอะไรเงี้ยเฮ้ยเองเป็นมนุษย์อะไรวะเนี่ยเองเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเองเกิดมาเพื่อทุกข์ไงศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่พ้นทุกข์ยิงเธอเอาอีกละโฆษณาอีกละมีคนถามอาจารย์ว่าบวชทำไมอ่ะอาจารย์ตอบคำเดียวนะมันป่นตุกนะป่นตุกจะได้ป่นตุกจัดนี้เหรอกะแม่นบวชปั๊บขูดผมป้นตุกเรื่องผมไปเลยนั่นจริงไม่จริงถ้าอาจารย์พูดอะไรแล้วไม่จริงให้เธอประท้วงเลยนะว่าไม่จริงนะบวชแล้วเลิกกินข้าวเย็นป้นตุกอ่ะ
2: ป้นตุก
1: มาต้องมาตำน้ำพริกปักปักปักปักปุกปุกปักปักยำยำกัดกัดก็กินเสร็จลังด้วยลังจนโอ้ป้นตุกไหม
2: ป้นตุก
1: ป้นแค่นี้หรือเปล่าป้นตุกเรื่องไปซื้อหัวตัวมั้งอ่แรงนี่จะกินอย่างไปละปื้อขับรถไปละแมงเข้าตาป้นตุ้มหมดเลยป้นไหมป้นแต่แท้เลยอ่ะแล้วก็ป้นตุ้มเรื่องอะไรอีกเรื่องกับข้าวไม่อร่อยทะเลาะกันกับคนที่กินด้วยกันนะป้นไหมเออบางทีมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดจริงไหมอุตส่าห์ทำกับข้าวเหนื่อยจะตายเนี่ยผัวว่าไงนี่ใช้มือทำหรือใช้ตีนทำเนี่ยปุ๊ดโทธโมสังโฆตะก้อนเขาก็ทำรสชาติเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นผัวใหม่บ่ได้มันล้ำตอนเป็นผัวใหม่นะมาเดี๋ยวมันเป็นผัวเก่าเนาะมันล้ำไอ้ยังก็บะล้ำเนี่ยมันเปลี่ยนได้หมดไงเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันทุกข์ไหมมันทุกข์กับความไม่เที่ยงใช่ไหมเออพอมาบวชนี่มันป่นทุกข์ไหมป่นทุกข์เรื่องผัวก็ป่นทุกข์เรื่องผัวไปเลยบวชแล้วห้ามมีผัวมันห้ามอ่ะ ถ้าเธอมางงแงกับอาจารย์อาจารย์ทำไมไม่มีผัวโว้ก็เพิ่นห้ามมีผัวมันจะมายุ่งอะไรยังกับฉันมันเพิ่นห้ามมีผัวเมื่อก็ปนทุกเรื่องผัวแล้วเรื่องเดียวไหมไม่ปนทุกเรื่องอะไรอีกเรื่องที่สองปอกผัวสามแม่ผัวสี่ปี่ผัวห้าน้องผัวหกเปื่อนผัวเจ็ดห้าของผัวแปดอะไรยังเสื้อผ้าผัวเตวยินผัวทั้งหมดเมื่อเรามีผัวเราต้องซักกางเกงยีนมันอาจารย์เมื่อเดียวเพิ่นมีเครื่องซักผ้าถึงมีเครื่องซักผ้าเราก็ต้องทำงานงบโกกไปหาเงินมาใช่ไหมจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรใช่ไม่ใช่แต่พอบวชแล้วปนเหรอปนเยอะไหมปนเยอะเลยปนแค่ผัวคนเดียวเป็นพลวนเลยเนี่ยเอาต่อไปปนเรื่องอะไรอีกเรื่องเครื่องสำอางและการแต่งหน้าการติดขนตาปลอมการดึงขนตาปลอมออกอะไรเนี่ยแล้วก็บวชแล้วเนี่ยมันปนตุกเรื่องอะไรเรื่องเลือกเสื้อผ้าจริงไหมพวกเราเนี่ยไปงานแต่งงานก็ต้องไปไงเลือกควับแล้วก็เลือกกลับอีกนะควับเลือกไปแล้วควับโอ้ปนตุกไปนะแล้วพอปนตุกเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ต้องกางเกงไอ้รองเท้ากับเป๋าต้องแมทชิ่งเข้าชุดกันอีกใช่ไหมปนไปหมดเลยแล้วปนตุกเรื่องส่องกระจกไหมพวกเราเนี่ยพอแต่งเสร็จก็ต้องส่องกระจกเอียงมุมนั่นเข้ากันไหมข้างหลังพองไม่พองอะไรแบบพ้นไปหมดเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นที่มาบวชเนี่ยพ่อต้องการพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์จริงๆแล้วพ้นทุกข์จากคนยืมเงินไหม
2: พ
1: อบวชแล้วไม่มีเงินไงไม่มีเงินเลยไม่มีคนมายืมพ้นทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวมื้อเย็นเรื่องผมเรื่องเผาเรื่องการแต่งหน้าแต่งตาเรื่องโรคฟันโรคเหงือกอะไรเงี้ยเพราะฉันมื้อเดียวเสร็จแล้วแปรงฟันแล้วจบเลยแล้วไม่ต้องฉันอะไรวุ่นวายอีกเงี้ยพ้นทุกข์เยอะไหมคะ
2: เยอะ
1: พ้นทุกข์เยอะแล้วพ้นทุกข์อีกอันนึงคืออะไรรู้ไหมความคิดจริงไหมอาจารย์เป็นคนที่ชอบคิดช่วยคนอื่นไงเพราะนั้นในใจนั้นมันก็คิดแต่อยากช่วยคนอยากช่วยคนเนี่ยพ้นทุกข์ยังไงรู้ไหมพวกเธอมาให้ช่วยเลยไงเนี่ยเธอมาหาฉันเองโดยที่ฉันไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องโทรศัพท์เรียกพวกเธอก็มาอาจารย์ก็สอนแล้วพ้นทุกข์อีกคือได้ทำหน้าที่แล้วเพราะว่าเราฉันข้าวชาวบ้านเราควรจะช่วยชาวบ้านบ้างอย่างเงี้ยคือถ้าฉันข้าวชาวบ้านแล้วไม่ช่วยชาวบ้านเลยนี่มันก็ไม่สบายใจอ่ะนะเอ๊ะชาวบ้านทำไมไม่มาให้เราสอนน้ออย่างเงี้ยก็คิดนะแต่มาละโอ้ทีนี้สอนเลยนะสอนเต็มที่เลยอุปกรณ์อะไรไฮเทคโนโลยีอะไรเอามาช่วยเพื่อเร่งสปีดไอ้พวกเธอนี่เป็นรุ่นสารเร่งเนาะต้องใช้สารเร่งปัญญาเนี่ยต้องใช้ PowerPoint เร่งปัญญาให้เกิดอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าสอนเฉยๆนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวากลับไปลืมหมดแต่ตอนนี้ถ้าเห็นภาพปิ้วเป้าเลยอาจารย์ทำไม้ทำมือก็อาจจะกลับไปก็อาจจะรีไวด์ได้ประมาณ7วันนะแล้วหลังจากนั้นหายแซ่บหมด เพราะนั้นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีคือไม่ขาดการเยี่ยมเยียนสมณะเข้าใจไหมไม่ขาดการเยี่ยมเยียนนักบวชผู้ปฏิบัติดีผู้มีศีลมีธรรมนะอาจารย์งั้นหนูมาเยี่ยมอาจารย์ทุกวันไหมมาต้องมาเยี่ยมยันถึงวันมันนักลำไปสู่เอาซีดีไปฟังที่บ้านเด้อเอาวีซีดีไปดูที่บ้านปูนแล้วนานๆเรามาเจอกันอย่างเงี้ยวิสาขาอาสันหะมาฆะอย่างงี้ดีไหมนานๆเจอกันทีแล้วนอกนั้นอาจารย์ไปทำอะไรอ้าวคนอื่นนิมนต์ไปเทศที่นั่นที่นี่อาจารย์ก็ไปนะไปต่างประเทศมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ไปเอาวันนี้ธรรมะแค่พระสูตรเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราพูดว่าจิตนี้ผุดพองแต่จิตนี้เศร้าหมองแสดงว่าเราเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมและเราไม่เคยมีจิตตภาวนาเข้าใจไหมไม่ได้ฝึกจิตมาก่อนเพราะเราไม่ได้ตามดูว่าจิตนี้เกิดปั๊บดับปุ๊บเกิดปั๊บดับปุ๊บมีการเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็จิตนี้ผุดผ่องแต่จิตนี้หลุดพ้นหมดเป็นพิเศษจากสิ่งที่เศร้าหมองได้นะคะ
2: ประพัสระจิตตังจิตผุดผ่องดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผุดผ่องแต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยสิ่งที่จรเข้าไปเรียกว่าอาคันตุกะหรือแขกหรือวิสิเตอร์ทำให้เศร้าหมองเรียกว่าอุปกิเลสปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมกำลังไม่รู้ชัดจิตนั้นตามความเป็นจริงฉะนั้นเราตถาคตจึงกล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังธรรมย่อมไม่มีจิตตภาวนาจิตนี้ผุดพองและจิตนั้นแลหลุดพ้นหมดเป็นพิเศษแล้ว จากสิ่งที่จรเข้าไปอาคันตุกะจากสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองอุปปกิเลส
1: พูดสั้นๆก็เรียกว่าจิตนี้ผุดผ่องและจิตนั่นแหละหลุดพ้นหมดเป็นพิเศษแล้วจากอุปกิเลสไหนลองพูดสิ
2: จิตนี้ผุดผ่องและจิตนั้นแลหลุดพ้นหมดเป็นพิเศษแล้วจากอุปกิเลส
1: มันหลุดได้ไหม
2: ได้
1: คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก
2: ็หลุดอยู่แล้ว
1: คุณจะเป็นพุทธหรือคุณเป็นคริสเป็นอะไรมันก
2: ็หลุดอยู่แล้ว
1: เป็นปกติแต่เราจะเคยฟังธรรมแล้วเคยตามดูหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะนั้นพวกเราโชคดีไหม
2: โชคดี
1: โชคดีที่ได้
2: ฟัง
1: ธรรมและโชคดีที่ได้ตามดูจิตและเริ่มเห็นจิตเกิดดับตาม
2: เป็นจริง
1: เข้าใจได้ยัง
2: อริยสาวกผู้เชื่อฟังผู้ไกลทุกข
1: ์สาวกแปลว่าอะไร
2: สาวกแปลว่าผู้เชื่อฟังอริยะแปลว่าผู้ไกลทุกข์อริยสาวกจึงแปลว่าผู้เชื่อฟังผู้ไกลทุกข์ผู้ได้ฟังธรรมแล้วกำลังรู้จิตนั้นตามความเป็นจริง
1: เนี่ยเห็นไหมให้สังเกตว่าผู้ที่ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นสาวกอะฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วพอฟังเสร็จแล้วก็เริ่มดูจิตก็เริ่มกำลังรู้จิตตามเป็นจริงไงรู้ปัจจุบันเลยอะโอ้จิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเปลี่ยนไปตามเสียงเรื่อยๆพอเขาพูดตลกก็หัวเราะแฮ่ๆๆขึ้นมาแล้วเลยกลับมาเฉยอย่างนี้นะคะแล้วเป็นไง
2: เพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าอริยสาวกผู้ได้ฟังธรรมแล้วกำลังมีจิตตภาวนา
1: พวกเราจะเป็นอริยสาวกไหมหรือเราจะเป็นปุถุชนนะถ้าเราเป็นปุถุชนเราก็จะเป็นคนที่เศร้าหมองบ่อยๆทุกข์บ่อยๆสับสนบ่อยๆกุ้มใจบ่อยๆเซ็งบ่อยๆบอกบัตรุกบ่อยๆอึดอัดบ่อยๆเนี่ยฮะนี่คือปุถุชนนะอย่าเป็นเลยนะเธออย่าเป็นปุถุชนเลยเพราะเธอฟังธรรมแล้วเนี่ยเธอควรจะไปดูจิตตามเป็นจริงแล้วก็เริ่มมีจิตตภาวนานะคะ
2: ถ้าภิกษุใส่ใจความเป็นมิตรเมตตาแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าอยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามพระโอวาทฉันอาหารบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ใส่ใจความเป็นมิตรเมตตานั้นให้มาก
1: หมายความว่าไงหมายความว่าเรา
2: ใส่ใจ
1: แป๊บเดียวเนี่ยรัดนิ้วมือเดียวเองก็มีประโยชน์มากเลยนะแล้วคนที่ทำเยอะๆยิ่งโอ้โหสุดยอดเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นเราเป็นชาวบ้านแล้วเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆจงเป็นคนมีเมตตา
2: เมตตาน
1: ะลูกนะแล้วเมตตาเธออย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องท่องสัพเพสัตตาเอาเวลาหนตุอัพยาปชาหนตุอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มานั่งท่องอย่างนั้นแต่มันอยากเป็นมิตรอ่ะเข้าใจไหมมันเหมือนกับให้ทำใจว่าเรากำลังเห็นเพื่อนเราอ่ะมันจะมีความสุขขึ้นมาเลยจริงไหมนั่นแหละอันนั้นแหละคือเมตตานะคะเอาละจำไว้นี่ไว้เราควรจะมีเมตตาภาวนาไหม
2: ควรค่ะ
1: แม
2: ้ชั่วรัดนิ้วมือเดียว
1: เข้าใจไหมลูกเพราะนั้นสำหรับชาวบ้านในพุทธเจ้ามีคำสอนอันนี้ให้พวกเรารีแลกไหมชั่วรัดนิ้วมือเดียวก็ยังดีเห็นใครปั๊บก็ยิ้มให้เป็นเพื่อนมันไม่ยิ้มให้เราจะมันเตอะเราได้เจริญเมตตาภาวนาละมันไม่ยิ้มเอาก็เดินต่อไปแหมหันแหมคนเขาก็ยิ้มแต่ไม่ใช่เดินแจกยิ้มเธอก็จะเป็นคนบ้านะเธอน้อมจิตโดยความเป็นมิตรอ่ะเข้าใจหรือเปล่าคือเราเป็นมิตรกันบางทีเราไม่ยิ้มก็ได้แต่เราเป็นมิตรอ่ะเหมือนพวกเราเนี่ยเรามาที่นี่เรารู้จักกันเนี่ยพอเราเจอกันที่อื่นแล้วก็โอ้อะไรเงี้ยเนาะหรือเราอยู่ที่บ้านทุกวันเห็นหน้าแม่เราเห็นลูกทุกวันเราก็มีความเป็นมิตรไงจิตใจมันดีงามกว่าที่เป็นศัตรูหรือโกรธเคืองหรือขุ่นเคืองนะอาจารย์แล้วทำไงเวลามันขุ่นเคืองขึ้นมาไม่พอใจให้เรียกมาคุยกันเลยนะว่าฉันไม่สบายใจกับเธอเพราะเหตุนี้เธอจะพอปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมแล้วถ้าเธอไม่พอใจอะไรฉันเธอบอกฉันด้วยนะฉันจะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ให้เธอลำบากใจกับฉันเนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันเราควรจะปรับเข้าตรงนี้เข้าใจไหมลูกอย่าไม่พอใจแล้วก็เงียบไม่พอใจแล้วก็เงียบมันสะสมก็ไม่พอใจอ่ะแต่ก็ไม่พูดขี้เกียจพูดแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอย่างเงี้ยไม่ได้ควรจะคุยกันตรงๆว่านี่เธอฉันก็ยังมีกิเลสอยู่เนาะพูดกันตรงๆเนาะแล้วฉันก็ยังคิดอะไรไม่ค่อยเป็นนะตอนนี้ฉันอาจจะคิดผิดก็ได้เนี่ยฉันมองเธอแล้วฉันคิดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยพอใจนะมันยังไงดีแล้วเขาก็จะชี้แจงเหตุผลอ๋อที่ฉันทำอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นไงอ๋อเหรอแล้วถ้าเธอไม่อย่างนี้จะได้ไหมอ๋อได้อะไรเงี้ยคือปรับเข้ากันเข้าใจไหม เนาะอันนี้เป็นเรื่องชาวบ้านนะเอาละพอละจบ
2: สาธุสาธุสาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร

0: ็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง

0: ลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้ง2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
5: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงนามใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
4: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทย